0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่นายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัด และกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก่อนนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
1: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการณ์ส

0: บริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
1: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
2: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ินดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิ

0: รีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
0: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
3: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินันกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
3: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงโกลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายัคบุคคลชาย ปิยนัทเกิดสุขไปเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8เหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตโดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนได้คว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกแพ้ให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอดีนาเชอรี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 นด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์เตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนคร ครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
5: 1 นาทีกับกปท.รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ ก็จะพูดถึงมหาสติปัฏฐานสูตร ในข้อที่ว่าในอิริยาบถคำว่าอิริยาบถนี่แปลว่าการเคลื่อนไหวตามพระบาลีขอพระบาลีมาอ่านให้ฟังก่อนพระบาลีได้กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เราเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่หรือมานั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานอนอยู่เมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วอย่างใดก็ย่อมรู้ชัดอาการอย่างนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมพิจารณาให้กายภายในกายบ้างย่อมพิจารณากายในกายเห็นในเห็นกายภายนอกบ้างย่อมพิจารณาให้กายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาให้ธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาให้ธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างหรือมีสติอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นเพียงแต่สักว่ารู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้นี่สำหรับข้อนี้ตามพระบาลีท่านแสดงออกเห็นชัดในด้านอิริยาบถว่าเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีทั้งนี้ก็ขอให้ทราบว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบรมครูมีความประสงค์ให้ใช้สติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์การฝึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เป็นการฝึกสมาธินั่นเองสมาธิแปลว่าการตั้งใจและบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการนอนก็ดีการนั่งก็ดีการยืนก็ดีการเดินก็ดีทำไมมันจะจึงเป็นประโยชน์กับการเจริญสมาธิ นี่คำว่าสมาธิได้การตั้งใจด้วยการนึกขึ้นไว้ได้ในการตั้งใจนี้ก็เรียกว่าการทรงตัวนั่นเองทรงจิตไว้ในอาการที่เราทรงอยู่เวลาเราเดินเรารู้ว่าเดินเราก้าวเท้าซ้ายรู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวาก้าวเท้าสั้นหรือยาวก็รู้ว่าก้าวเท้าสั้นหรือยาวจะเดินไปข้างหน้าก็รู้ว่าเดินไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังก็รู้ว่าถอยมาข้างหลังนี่ไปมาไปเรียกเอาสัมปชัญญะเข้ามาบวกเข้าอีกแล้ว เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วให้ทำสติทรงจิตไว้ว่าเราควรจะรู้เวลานี้เราอยู่ในสภาพเช่นไรในการเดินการยืนการนอนการนั่งเรามีเป็นปกติแต่ถ้าว่าจิตของเราลืมคิดท่านเคยคิดไปหรือเปล่าขณะที่เดินอยู่ท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเดินท่านเคยคิดบ้างไหมถ้าเรานั่งอยู่เรามีความรู้สึกว่าเวลานี้เรานั่งเพื่อนอนหรือยืนเดินยืนก็เหมือนกัน โดยมากเราไม่ได้เอาจิตเข้าไปคิดในเรื่องนี้เป็นสำคัญเราทำความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่านั่นคือเราจะนั่งเพื่อทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะยืนเพื่อทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเราเดินเพื่อไปธุระที่ไหน เรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายความรู้สึกมันรู้สึกตอนปลายไม่ใช่ตอนต้นไม่ใช่รู้ว่าเรายืนเราเดินเรานอนไปรู้สึกเอาตอนธุระที่เราจะพึงทำอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าอารมณ์อย่างนี้ของท่านและบรรดาพวกเราทั้งหลายยังหยาบอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูจึงได้ทรงแนะนำให้ใช้เวลายืนเวลาเดินเวลานอนเวลานั่งให้ทำความรู้สึกไว้ด้วยว่าเวลานี้เราทำอะไรนี่เป็นจุดแรกถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าอารมณ์ฝึกการในสมาธิในลักษณะแห่งการเคลื่อนไหวของทางร่างกายคราวนี้เราก็มาพูดถึงการเดิน เอาการเดินก่อนการเดินนี่เรียกกันว่าจงกรมที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมักจะสงสัยว่าจงกรมนี่เขาทำกันยังไงความจริงคำว่าจงกรมนี่เขาแปลว่าเดินเวลาเดินจงกรมแล้วต้องตั้งท่าแบบไหนบ้างล่ะต้องใช้เนื้อที่ยาวเท่าไหร่ใช้เนื้อที่กว้างเท่าไหร่และเดินแบบไหนมันจึงจะถูกนี่เคยได้ฟังบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมาถามกันอยู่เสมอ ว่าในที่บางสถานท่านอาจารย์ท่านแนะนำว่าต้องเดินแบบนี้มันถึงจะถูกต้องเดินแบบนั้นต้องใช้เนื้อที่กว้างเท่านี้ใช้เนื้อที่กว้างเท่านั้นนึกว่าตามพระบาลีในมหาสติปัฏฐานสูตรอ่านให้ท่านฟังแล้วไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านวางท่าไว้เลยว่าต้องเดินท่าไหนมันถึงจะถูกนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกบอกแต่เพียงว่าถ้าเราเดินเราก็รู้ว่าเราเดินเรายืนเราก็รู้ว่าเรายืนเรานั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งเรานอนเราก็รู้ว่าเรานอนตอนนี้ท่านเรียกว่าสมถภาวนาที่ถ้าเราเดินกันอยู่ก็ขอตอบท่านง่ายๆว่าจงกรมนี่แปลว่าเดิน ก็คือเดินแบบปกติธรรมดานั่นเองไม่ต้องไปตั้งท่ายกๆย่างๆก็ทำท่าจะยกมั่งจะย่างมั่งจะย่องมั่งอะไรท่านี้ไม่ต้องถ้าคืนทำแบบนั้นแล้วก็ไม่ทันกินพระพุทธเจ้ามีความประสงค์อย่างเดียวว่าถ้าเราเดินอยู่จงรู้ว่าเวลานี้เราเดินทำสติสัมปชัญญะของเราให้มันทันนี่จะใช้พื้นที่ยาวเท่าไรกว้างเท่าไรไม่จำกัดเราพอใจเท่าไรแล้วก็ใช้พื้นที่เท่านั้นหรือว่าเรามีพื้นที่เท่าไรเราก็ใช้เท่านั้นถ้าเรามีที่เฉพาะในห้องนอนของเราแล้วก็เดินในห้องนอนของเราก็ใช้ได้เดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปเวลาจะเดินก็จงทำสติฉับสัมปชัญญะให้รู้ว่าเวลานี้เรากำลังเดินอยู่ไม่เฉพาะเรื่องนี้นะเวลานั่งก็เหมือนกันนอนยืนก็เหมือนกันวันนี้เราจะซ้อมเรื่องกายเฉพาะเดินอย่างเดียวในตอนนี้ถ้าเราจะเดินให้ดีเราจะทำยังไง ถ้าจะเดินให้ดีเราก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินขณะที่เราเดินนั่นก็ควรจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เรากำลังเจริญอยู่ใช้ควบคู่กันไปด้วยเช่นเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานก้าวเท้าแรกก็พุทธก้าวเท้าที่สองก็โทแล้วเดินแบบธรรมดาธรรมดาการเดินแม้แต่เดินไปธุระเดินไปบิณฑบาตเดินไปทำกิจการงานก็ควรใช้อารมณ์นี้ไว้ด้วยเพื่ออารมณ์จิตไม่ว่างจากกุศลให้มันรู้ทั้งเดินรู้ทั้งคำภาวนาตอนนี้สมมติว่าถ้าเรายังภาวนาไม่ถนัดหรือว่าเราเป็นคนใช้พิจารณาเป็นสำคัญเราก็ต้องการจะฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่ง ที่กำลังศึกษาที่กำลังใคร่ครวญที่กำลังพิจารณาอยู่แล้วก็เอาธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูเพราะสมัยนี้มีเครื่องอุปกรณ์ใช้มาก ใช้เครื่องบันทึกเสียงสะพายไปด้วยเราจะฟังอะไรขณะที่เดินแล้วก็เดินฟังไปด้วยเดินไปรู้ว่าเราเดินหูเราก็รู้ได้ยินเสียงใจเราก็นึกทราบรู้ว่าเสียงนั้นพูดว่ายังไงพร้อมกันไปนั้นถ้าเราฟังเสียงธรรมะโดยเฉพาะว่านี่เป็นเสียงธรรมที่เราต้องการเราหูเรารู้เสียงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ชื่อว่าจิตของท่านก็มีสมาธิจากการฟังเสียงถ้ารู้จากการเดินด้วยก็ชื่อว่ามีสภาธิสมาธิในฐานะที่เราเป็นผู้เดินไปด้วยนี่เป็นอันว่าสมาธิเราได้ถึง2จุดแต่หากว่าเราจะไม่ใช้อย่างนั้นเราใช้เสียงที่มีการพิจารณาเป็นสำคัญในด้านวิปัสสนาญาณหรือว่าในด้านสมถภาวนาขณะที่เราฟังเสียงนั้นแล้วก็ใคร่ครวญไปตามเสียงนั้นด้วยช่วยให้มีความรู้สึกเห็นจริงเห็นจังตามธรรมะส่วนนั้นอย่างนี้ก็จะได้ผลในการพิจารณาเป็นอันว่าการเดินของเราถ้าเราไม่ภาวนาอะไรเลยก็รู้จักการเดินยะการเดินหรือการนั่งการนอนการยืนให้จิตรู้อยู่ถ้าเราต้องการกำไรในส่วนนี้เราก็ภาวนาไปด้วยเราก็พิจารณาไปด้วยกรรมฐานกองใดถ้าได้จากการเดินกรรมฐานกองนั้นเสื่อมยากหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าจะนั่งอยู่หรือนอนอยู่หรือยืนอยู่ก็เหมือนกันแล้วก็ใคร่ครวญพระธรรมกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยไม่ใช่รู้แต่นั่งแต่นอนแต่ยืนแต่เดินแต่ความจริงพระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ให้รู้จำกัดเฉพาะว่ารู้ยืนรู้นอนรู้เดินรู้นอนรู้นั่งพระพุทธท่านสอนไว้มากตอนนี้ถ้าจะพูดกันแค่นี้อย่างเดียวก็จะเป็นเรื่องสั้นสำหรับท่านไปประเดี๋ยวจะไปเดินเฉยๆก็จะเสียเวลาเปล่าเพราะว่ากรรมฐานข้อคิดกว่าจะถึงมันก็อยู่นาน ถ้าวันนี้ยังไงมันก็ไม่ถึงแน่ในข้อตอนปลายเป็นอันว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงเอากำไรในการเดินอยู่ก็ดีในการนั่งอยู่ก็ดีในการนอนอยู่ก็ดีในการยืนอยู่ก็ดีด้วยการพิจารณาหรือภาวนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปด้วยตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่พระองค์ทรงเคยทรงตรัสว่าเวลาผมเดินไปไหนว่างจากกิจผมจะเดินเวลา1ชั่วโมงผมก็เทปสะพายไปด้วยเปิดเทปฟัง2หน้าฟังไปฟังรู้เรื่องแล้วก็ทรงคิดตามด้วยถ้าต้องการเดิน2ชั่วโมงก็ฟังเทป4หน้านี่พระองค์ทำอย่างนี้ในเวลาที่พระองค์ทรงว่างอยู่พระองค์เวลาประทับนั่งหรือประทับนอนพระองค์ก็ทรงเปิดเทปฟังเพื่อจิตไม่ว่างจากกุศลนี่สำหรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าจะพูดกันไปเรามีกำไรมากกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชภาระมากกว่าจะมีภาระว่างใช้กำลังจิตได้จริงๆก็แสนที่ยากใช้เวลาตอนดึกสำหรับพวกเราพุทธบริษัทมีเวลาตลอดวันยิ่งเวลานี้งานก่อสร้างหมดไปแล้วจะเหลืออยู่ก็เป็นภารกิจของช่างเราจะมีงานอะไรบ้างก็เล็กๆน้อยๆเวลานั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีเราก็ควรจะฟังเสียงธรรมะไปด้วย หรือว่าถ้าไม่ฟังเสียงธรรมะก็ใช้เวลานั้นพิจารณาหรือภาวนาไปด้วยอย่าปล่อยกำลังใจของเราให้ว่างอยู่โดยไร้ประโยชน์ถ้าจิตของท่านว่างอยู่จากการภาวนาและพิจารณาก็ถือว่าท่านขาดทุนเพราะเวลาของท่านมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิบาท4จรณะ15บารมี10เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่มีความสำคัญที่สุดก็คือบารมี10ประการต้องให้ติดใจบรรดาท่านทั้งหลายอยู่เป็นปกติและควบคุมด้วยอธิบาท4ประการและมัตระวังด้วยจรณะ15ถ้าจิตของท่านทั้งหลายทรงอยู่อย่างนี้แล้วท่านจะใช้คำภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามความรู้สึกจะเป็นสมาธิได้ง่ายและอารมณ์ของวิปัสสนาญาณก็จะแจ่มใสผลประโยชน์จะพึงเกิดกับท่านตอนนี้เราก็มาหันกันว่าที่อิทธิยาบทที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าในขณะที่เรานั่งอยู่ก็ดีเรายืนอยู่ก็ดีเราเดินอยู่ก็ดีเรานอนอยู่ก็ดีนอกจากจะมีจิตกำหนดรู้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำในด้านวิปัสสนาญาณไว้ด้วยเป็นอันว่าการรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้นั่งนี่เป็นสมถภาวนาตัวทรงอารมณ์รู้เป็นตัวสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปเลยเพิ่งกล่าวว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายบ้างภายเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายเป็นกายภายนอกบ้างก็หมายความว่าดูตัวเราเองบ้างดูตัวของบุคคลอื่นบ้างดูตัวเราเรียกว่าพิจารณาในกายของเราถ้าดูบุคคลอื่นก็ชื่อว่าพิจารณากายของบุคคลอื่นด้วยกายภายนอกเพิ่งกล่าวว่าย่อมพิจารณาให้กายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเพื่อดูทั้งกายเราและกายเขาดูตรงนี้โดนตรงไหนกันถ้าเราจะดูด้านสมถภาวนาก็เห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกมีอาการ32มีอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันเต็มไปด้วยความสกปรกนี่ดูแบบสมถภาวนาและร่างกายนี้จะมีความตายเป็นที่สุดไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ทั้งกายเราและกายเขาท่านี้ถ้าดูแบบธรรมดาก็ดูว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตามีความตายเป็นอดีตอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของร่างกายซึ่งไม่มีใครจะสามารถหลีกเลี่ยงไปได้นี่กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างนี่พิจารณาว่าร่างกายของเราในตอนแรกออกจากคันมารดามันเล็กนี่ต่อมามันเกิดขึ้นมีอาการเพิ่มเติมในอวัยวะภายใน หมายความว่าสร้างอวัยวะภายในที่มันมีอาการ32ครบมันค่อยๆโตขึ้นทีละน้อยละน้อยนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นนี่เป็นอันว่าร่างกายไม่ทรงสภาพมันโตขึ้นนี่ก็ได้กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่าร่างกายมันเสื่อมไปบ้างนี่เป็นว่าร่างกายนี่ตามธรรมดาของมันมีความเจริญขึ้นจากความเป็นเด็กและพร้อมกันนั้นมันก็มีความเสื่อมเสื่อมตรงไหนเพราะว่าของเก่าหมดไปของใหม่เข้ามาแทนที่ในขณะที่เป็นเด็กถ้าไม่มีอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงมันก็ตายแต่ว่าที่มันไม่ตายเพราะมีอาหารใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ความจริงของเก่ามันก็เสื่อมสลายไปของใหม่เข้ามาแทนที่นี่เรียกว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็เสื่อมไป มันเกิดขึ้นมาความเกิดกับความเสื่อมขึ้นมันมีพร้อมๆกันเมื่อของใหม่เข้าไปของเก่าหมดไปนี่ของใหม่ทำให้เกิดของเก่าทำให้เสื่อมนี่เป็นตอนเด็กนี่มาถึงความเป็นผู้ใหญ่เมื่อร่างกายเราเข้าถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดว่ามันเจริญเต็มที่แล้วตอนนี้ไปมันก็เริ่มมีความเสื่อมถอยหลังลงไปมีความทรุดโทรมลงแก่ลงไปทีละน้อยละน้อยนี่แปลการเสื่อมอย่างนี้ท่านบอกว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเป็นเจ้ากี้เจ้าการเข้าไปบังคับว่าจงอย่าแก่จงอย่าเสื่อมจงเจริญขึ้นเป็นปกติถึงแม้ว่าเราจะคิดอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเมื่อธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเราก็ทำใจไปลงเบรกขาว่ามันจะเจริญขึ้นก็เรื่องของมันมันจะเสื่อมไปนี่มันก็เรื่องของมันแต่พระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปภายในกายนี่ถือว่าความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปก็ดีมันเป็นปกติธรรมดาของมันเราไม่ยุ่งตัวไม่ยุ่งเขาเรียกว่าสังขารุปเปขายาน คือว่าวางเฉยในร่างกายนั้นเสียวันนี้เมื่อธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันจะเจริญก็เชิญเจริญขึ้นมันจะเสื่อมก็เชิญมันเสื่อมมันเป็นเรื่องของมันถ้าพูดว่าเรื่องของมันถ้าเราจะกล่าวว่าถ้าเราคำว่าเรานี่มันเป็นใครก็ต้องตอบว่าเราคือจิตที่เข้ามาอาศัยกายอยู่ชั่วคราวเท่านั้นร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวในร่างกายไอ้บ้านหลังนี้มันมีความเสื่อมเป็นปกติเราก็ย่อมรู้ในการเสื่อมก็คิดว่าอาการเสื่อมของมันอย่างนี้มีเป็นธรรมดาในไม่ช้ามันก็จะพังนี่ต่อไปท่านกล่าวว่าก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอเท่านั้นแต่ว่าเพียงแต่สักแต่ว่าเป็นที่รู้อยู่นี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้วางภาระในกายเสียเพราะเจ้ากายนี้มันเหมือนกับตุ๊กตาที่วางอยู่ข้างหน้าของเราเมื่อตุ๊กตานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่สนใจอะไรมันคำว่าไม่สนใจในที่นี้ก็หมายถึงความว่าเราไม่ได้ผูกไม่ได้พันมันจนเกินไปมันจะทรงอยู่ก็เชิญทรงอยู่มันจะพังก็เชิญพังมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามีอย่างเดียวถ้าร่างกายทรงอยู่เราก็ทนุบำรุงบำรุงเพื่อเป็นที่อาศัยเพื่อทางกำลังใจของเราให้บริสุทธิ์ได้รู้จักสภาวะตามความเป็นจริงฟังของท่านไปก่อนท่านกล่าวว่าเพียงเดียวสักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกดังนั้นบอกว่าร่างกายนี้ให้มันเป็นที่อาศัยที่ระลึกเรามีความรู้สึกเท่านั้นท่านบอกว่าต่อไปว่าย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรด้วยและก็ไม่ยึดถืออะไรทุกอย่างในโลกเสียด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอย่างนี้นี่เมื่อสรุปความแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงแนะนำให้บรรดาท่านทั้งหลายเห็นว่ากายนี้มีตามปกติมีความเสื่อมขึ้นในเบื้องต้นมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมขึ้นในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดแล้วก็ทำจิตรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพียงที่อาศัยของเราชั่วคราวเท่านั้นจงอย่าติดในกายเสียเลย ว่ากายนี้จะแก่ก็เชิญแก่กายจะพังก็เชิญพังแล้วนอกจากนั้นก็จงอย่าไปยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกด้วยคือเราไม่ยึดถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราหามาได้แล้วก็ถือว่าเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยชั่วคราวในสมัยที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติท่านเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณคือวางเฉยในขันห้าเมื่อวางเฉยในขันห้าจิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาความหวั่นไหวในขณะที่กายจะพังย่อมไม่ปรากฏแก่จิตของเราความหวั่นไหวในเมื่อเราจะจากทรัพย์สินทั้งหลายหรือบุคคลเป็นที่รักก็ย่อมไม่มีในจิตของเราเพราะเรามีความรู้สึกอยู่ว่ากายเราก็ดีกายของบุคคลอื่นก็ดีมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเขามันเป็นจุดที่อาศัยเป็นเรือนที่อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็เราล่ะถ้าขืนเราจะมีร่างกายอย่างนี้ต่อไปความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ก็ย่อมปรากฏอีกถ้าวางภาระคือร่างกายเสียได้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าเตสังวูปสมุสุโขจึงแปลเป็นใจความว่าการเข้าไปสงบกายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าเราเป็นผู้ไม่มีกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราไม่มีความผูกพันในโลกทั้งหมดจะเป็นเราร่างกายของเราก็ดีร่างกายของเขาก็ดีสรรพวัตถุก็ดีรวมความว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นนิจจังคือว่าเป็นโลกนี้มีอันที่จะต้องสลายตัวไปในที่สุดเรามีอารมณ์ไม่ยึดไม่ถืออย่างนี้ถ้าเราจะกล่าวกันตามภาษาบาลีชัดก็แสดงว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคให้เราเจริญสักกายทิฏฐิทำลายมานะทิฏฐิความถือตัวถือตนความยึดถือร่างกายว่าเป็นคนเป็นสัตว์เสียหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวว่าท่านผู้นั้นทำลายอวิชชาคือความโง่เสียได้เมื่อทำได้ถึงจุดนี้ก็แสดงว่าท่านหลายมีจิตเข้าถึงความเป็นอรหัตผล ชื่อว่าเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอรหันต์บรรดาเพื่อนภิกษุทั้งหลายโดยทั่วหน้าสำหรับเวลาที่จะแนะนำกันในวันนี้ก็หมดลงแล้วต่อจากนี้ไปก็บรรดาท่านหลายพยายามทรงกายตามอัธยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้และจงทำจิตใจของท่านให้ทรงสติสัพพัญญะตามพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วแหละครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
7: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2500

0: มาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
4: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
5: ก็มันอร่อยอ่ะ
4: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
5: รู้ได้ไงอ่ะ
6: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
6: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
7: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
6: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: พร้อมลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการด่วนโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อชุมชนและเร่งให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดส่วนของกองทัพเรือได้นำเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยเสริมการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครให้ไหลลงสู่ทะเลสิ่งสำคัญเรื่องเร่งด่วนคือการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยครอบคลุมถึงอาหารและน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้ประชาชนหลังจากน้ำลดลงแล้วจะเข้าไปฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่บ้านเรือนประชาชนควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมยังคงให้หน่วยงานทหารติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11เร่งเปิดเส้นทางสัญจรบ้านห้วยเสือทุ่งเสือทูลจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกกระแสน้ำป่ากัดเซาะจนประชาชนใช้สัญจรไม่ได้ส่งผลกระทบกว่า178หลังคาเรือน
10: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่างลงพื้นที่เร่งเปิดเส้นทางสัญจรจากบ้านห้วยเสือไปยังบ้านทุ่งเสือโคนตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่มานานกว่า2สัปดาห์โ ส่งผลให้เส้นทางในพื้นที่ภูเขาสูงและมีสภาพลาดชันถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหายในหลายจุดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนได้ตามปกติและได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมที่ถูกตัดขาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานการช่วยเหลือและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จะเร่งดำเนินการปรับปรุงและเปิดเส้นทางให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า178หลังคาเรือนให้สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงลำเลียงสิ่งของจำเป็นและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรส่งมอบสิ่งของจำเป็นพร้อมลุยน้ำท่วมกลางดึกและอพยพผู้สูงอายุส่งศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัย
11: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกนำกำลังอาสาสมัคร5นายพร้อมขบวนยานพาหนะรถตู้รถกระบะและเรือกู้ภัย1ลำเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเบื้องต้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคชุดแรกได้แก่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และทารก30ชุดน้ำดื่ม30แพ็คยาสามัญประจำบ้านนมกล่องและกระดาษทิชชู่ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีมงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยทาราสว่างกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติการฝ่ากระแสน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอคลองขลุงเข้าช่วยเหลือและอพยพคุณตาและคุณยายที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักอย่างเร่งด่วนโดยสามารถนำตัวส่งไปยังศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวได้อย่างราบรื่นภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: Metro Lifestyle

0: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
1: Global Heart Mindful Health FM 95.5
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่รายการ Wise Vision ประจำวันพฤหัสบดีในชื่อห่วงของวันพฤหัสบดีว่า Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะกับผมยงยุทธมัยลาภนายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ Thai Lifestyle Medicine and Wellbeing Association ชื่อย่อว่า TLWA ครับท่านฟังสามารถอ่านข้อมูลความรู้เรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือ Lifestyle Medicine ได้ทางเว็บไซต์ TLWA.OR.THรายการของเราเน้นการส่งเสริมการมีพฤติกรรมชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีภายใต้6เสาหลักคือเสาหลักที่1ด้านอาหารเน้นประโยชน์จากการรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติอาหารที่มีพื้นฐานมาจากพืชเสาหลักที่2การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเสาหลักที่3การนอนอย่างมีคุณภาพเสาหลักที่4คือการบริหารจัดการความเครียดเสาหลักที่5การหยุดสูบบุหรี่และเลี่ยงสารอันตรายและเสาหลักที่6คือการมีจิตวิทยาเชิงบวกมองโลกในแง่บวกและการมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความเชื่อมโยงในสังคมครับในช่วงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับจากเรื่องของภาวะน้ำท่วมขังแล้วก็ได้มีความช่วยเหลือจากส่วนงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนลงไปให้ความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับรายการ Wise Vision ขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านได้ผ่านพ้นปัญหาความยากลำบากในช่วงเวลานี้ได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงครับสำหรับในรายการในวันนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษของรายการเป็นการนำเสนอการสัมภาษณ์พิเศษเป็นตอนที่2ครับท่านเป็นนักดนตรีกีตาร์คลาสสิกระดับโลกชาวเยอรมันที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งชื่อของท่านกลายเป็นสัญลักษณ์ของกีตาร์คลาสสิกคุณฮักกี้ไอเคอร์มานท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่สถาบันดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งรัฐที่เมืองสตุตการ์ตประเทศเยอรมนีคุณฮักกี้ไอเคอร์มานมาจากซูสบวกในมาร์กเรเฟอร์แลนด์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีอาศัยอยู่ในประเทศท่านมาพำนักอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2522ซึ่งการบันทึกเสียงการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะยิ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยคุณฮักกี้ไอเคอร์มานซึ่งใช้กีตาร์คลาสสิกได้ทำให้กีตาร์คลาสสิกได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยและกลายเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากครับถึงแม้ว่าท่านจะสำเร็จการศึกษาทางด้านดนตรีคลาสสิกแต่คุณฮักกี้ไอเคอร์มานได้พัฒนาดนตรีที่หลากหลายของเขาเองครับโดยเชื่อมโยงวัฒนธรรมของตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันตลอดจนดนตรีคลาสสิกกับเพลงพื้นบ้านและเพลงยอดนิยมในสัปดาห์ที่แล้วคุณฮักกี้ได้กล่าวถึงการเริ่มงานในตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์เดิมตั้งใจทำงานในเอเชียเพียง2ปี

0: ซึ่งท่านมองว่ามีกรอบและการแบ่งประเภททางดนตรีที่เคร่งครัดเกินไปคุณฮักกี้ต้องการอิสระที่จะรักทั้งจังหวะและท่วงทำนองโดยไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบความคิดเดิมและพบว่าวัฒนธรรมและดนตรีในเอเชียเปิดพื้นที่ให้คุณฮักกี้สามารถแสวงหาแนวทางดังกล่าวได้อย่างเต็มที่เมื่อเลือกประเทศไทยเป็นบ้านคุณฮักกี้เริ่มตั้งคำถามสำคัญว่าจะทำอย่างไรให้ดนตรีคลาสสิกตะวันตกและเสียงกีตาร์สามารถสื่อสารกับผู้ฟังชาวไทยได้อย่างแท้จริงจากคำแนะนำของเพื่อนนักดนตรีไทยเขาจึงศึกษาบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งขณะนั้นคุณฮักกี้หาแผ่นเสียงหรือซีดีได้ยากคุณฮักกี้จึงต้องรอฟังการออกอากาศทางวิทยุทุกบ่ายวันศุกร์และพบว่าท่วงทำนองของบทเพลงพระราชนิพนธ์มีความไพเราะอ่อนโยนและเหมาะอย่างยิ่งกับเสียงกีตาร์คลาสสิกครับคุณฮักกี้จึงเขียนจดหมายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาเรียบเรียงสำหรับกีตาร์และได้รับพระราชทานคำตอบอย่างรวดเร็วให้ดำเนินการได้เขาร่วมงานกับกลุ่มนักดนตรีไทยอาทิอาจารย์ดนูหันตระกูลและเพื่อนศิลปินจนเกิดอัลบั้มคืนหนึ่งหรือ One Night ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงสิ่งที่สร้างความประทับใจแก่เขาอย่างยิ่งคือคนไทยจากหลากหลายพื้นฐานต่างรู้จักและรักบทเพลงพระราชนิพนธ์อยู่แล้วเมื่อบทเพลงที่คุ้นเคยเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงกีตาร์คลาสสิกจึงเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างดนตรีสองวัฒนธรรมและมีส่วนสำคัญในการทำให้กีตาร์คลาสสิกเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทยครับจากประเทศไทยที่ครั้งหนึ่งมีนักกีตาร์คลาสสิกเพียงไม่กี่คนความสนใจได้ขยายตัวอย่างมากไปสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศสำหรับคุณฮักกี้ประสบการณ์นี้จึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จทางดนตรีแต่เป็นผลมาจากการตัดสินใจครั้งสำคัญในวัยหนุ่มการเลือกออกจากเส้นทางที่มั่นคงในเยอรมนีมาเริ่มต้นจากศูนย์ในประเทศไทยและค้นพบว่าดนตรีสามารถก้าวข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมได้เมื่อศิลปินให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการเชื่อมโยงกับผู้ฟังอย่างแท้จริงขอเชิญติดตามรับฟังการสัมภาษณ์คุณฮักกี้ไอเคอร์มานในตอนที่2ครับ
1: Do you remember occasion when you actually discussed music with His Majesty?
2: Yeah, there was quite a few things, yes. I had the opportunity to perform for His Majesty once, and in the first time, that was at the hotel, the Plaza Hotel on Vipavati, the Central Plaza Hotel. It was for the Encyclopedia project that was organized, and first thing when I went there, I maybe was over excited and I broke my fingernail. So that is very bad news for a guitarist because we use our fingernails. So I needed to some. Luckily, one of the waiters or somebody told me, "Oh, no problem, Chai Kao Chang." So I say, "Oh, what, really?" And so I had no choice. I just put that clue and it worked. And I was really grateful to him for the rest of my life because even now I'm using it. So, yeah, so that was done. The nail was back on and then the function started. I was in a room on the second floor to warm up. Mm-hmm. And when I came down, I thought I better go down now. It was my tune. They told me what time. And there was millions of people, not millions, but thousands of people who were there. I don't know why, but they wanted to have a glimpse of His Majesty. And I thought, I cannot get through here. It's impossible. And I came with my guitar and I said, "Excuse me, I need to go in here." And they say, "No, we also want to go in." And they didn't believe me. And then after a while, back and forth, there was a royal guard. He saw me with the guitar and he came and he rescued me and he made the people understand that I really had to go in there. And His Majesty was already extending his speech. Mm-hmm. And I thought it was not a very good idea to come late for the concert for the king. So was very glad that it went all well. And yes, so after that, I did another album with our own company, and I wanted it to be called the HM Blues because it's one of Chadachi, is one of his most famous pieces, yeah. And one of my favorites also. So

0: when once His Majesty got this news, he wanted to change that. He said, "I should, if I could." He didn't order it at all, and that really amazing. He could have ordered anything as the king, but he did not. He just suggested, very kindly suggested not to use this HM Plus as a title, because he was afraid that people will misunderstand it. They might think it's standing, HM usually stands for His Majesty, and that is not what he wanted it to be understood like. Because it goes back to a dinner party where he performed during his time in Switzerland, and he had a band, and he played, and they played, as usually they played, very late, and didn't think about eating, just kept on playing. And in the end, when they were very hungry, they found out that the guests had eaten all the food. So His Majesty wrote this piece, this blues, the 12-bar blues, and called it the Hungry Man's Blues. So it's not for His Majesty's, but for Hungry Man's Blues. And he thought that was very important, that it's not misunderstood. So he was very, very humble and very helpful. And yes, so that was, for me, it was an amazing experience, having a chance to do this project for His Majesty. And then we were in touch, and we got many letters also how to do things. We donated all the CDs and the books. We also did the musical score books, and we were allowed, got permission to donate it to all the universities and schools throughout the country, and to also to publicize it. And I was able to publish it in Vienna. There is a small music shop. Mm-hmm. At the same time, it's the biggest publisher in Austria. It's called Doblinger. And it was the favorite hangout of His Majesty. Mm-hmm. So they were more than happy when they heard about it. And they immediately invited me to go there, and we published it in Europe. So I think His Majesty was happy about that, as it had so many memories he had about that place and that company.
1: ผมได้ขอความกรุณาคุณฮักกี้ไอเคอร์มานเล่าถึงครั้งที่คุณฮักกี้ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และได้มีโอกาสกราบบังคมทูลเรื่องดนตรีกับพระองค์ท่านคุณฮักกี้กล่าวว่ามีอยู่หลายโอกาสทีเดียวครั้งหนึ่งผมมีโอกาสได้บรรเลงดนตรีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นครั้งแรกที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าบริเวณถนนวิภาวดีในโอกาสที่มีการจัดงานเกี่ยวกับโครงการสารานุกรมสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อผมไปถึงก็คือบางทีผมอาจจะตื่นเต้นมากเกินไปจนเล็บของผมหักซึ่งสำหรับนักกีตาร์แล้วถึงเป็นเรื่องที่แย่มากเพราะเราใช้เล็บในการบรรเลงกีตาร์ผมจึงต้องหาวิธีแก้ไขโชคดีที่มีพนักงานเสิร์ฟหรือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกผมว่าไม่มีปัญหาใช้กาวที่สามารถติดแน่นได้ผมถามว่าจริงหรือแต่ในเวลานั้นผมไม่มีทางเลือกจึงลองใช้กาวชนิดดีดูเพื่อติดเล็บกลับเข้าไปปรากฏว่ามันใช้ได้ผลผมรู้สึกขอบคุณเขามากและจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังใช้วิธีนี้อยู่เมื่อแก้ไขเล็บเรียบร้อยแล้วงานก็เริ่มขึ้นก่อนหน้านั้นผมอยู่ในห้องบนชั้น2เพื่อเตรียมตัวและวอร์มอัพพอใกล้ถึงเวลาที่ผมจะต้องแสดงผมก็คิดว่าควรลงไปได้แล้วเพราะเขาได้แจ้งเวลาไว้กับผมแต่เมื่อผมลงไปข้างล่างกลับพบผู้คนจำนวนมหาศาลอาจจะไม่ถึงกับเป็นล้านคนแต่มีเป็นพันๆคนอยู่ที่นั่นผมไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดเห็นได้ชัดว่าทุกท่านตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผมคิดในใจว่าผมจะผ่านเข้าไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยผมถือกีตาร์แล้วพยายามบอกผู้คนว่าขอโทษครับผมจำเป็นต้องเข้าไปข้างในแต่พวกเขาก็บอกว่าพวกเราก็อยากเข้าไปเหมือนกันไม่มีใครเชื่อว่าผมต้องเข้าไปแสดงจริงๆหลังจากพยายามอธิบายกันอยู่พักหนึ่งโชคดีที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายราชสำนักท่านหนึ่งเห็นผมถือกีตาร์อยู่จึงเข้ามาช่วยและอธิบายให้ผู้คนเข้าใจว่าผมจำเป็นต้องเข้าไปจริงๆขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงกำลังมีพระราชดำรัสและทรงขยายเวลาพระราชดำรัสออกไป ผมคิดว่าการมาสายในการแสดงดนตรีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงไม่ใช่เรื่องที่ดีนักดังนั้นผมจึงรู้สึกโล่งใจอย่างมากที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับหลังจากนั้นผมได้จัดทำอีกอัลบั้มหนึ่งกับบริษัทของเราเองและผมตั้งใจจะใช้ชื่ออัลบั้มว่า HM Blues เพราะเป็นหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นหนึ่งในบทเพลงที่ผมชื่นชอบมากที่สุดด้วยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบเรื่องนี้พระองค์ทรงมีข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนชื่อดังกล่าวสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจอย่างยิ่งก็คือพระองค์มิได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อหากแต่ทรงมีพระราชกระแสแนะนำอย่างอ่อนโยนว่าหากเป็นไปได้ไม่ควรใช้คำว่า HM Blues เป็นชื่ออัลบั้มเพราะเกรงว่าผู้คนอาจเข้าใจความหมายผิดเนื่องจากโดยทั่วไปตัวอักษร HM มักหมายถึง His Majesty หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ใช่ความหมายที่พระองค์ทรงประสงค์สำหรับชื่อบทเพลงนี้ที่มาของชื่อเพลงนั้นย้อนกลับไปถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำครั้งหนึ่งในช่วงที่พระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระองค์ทรงมีวงดนตรีและทรงดนตรีร่วมกับวงในครั้งนั้นทุกคนเล่นดนตรีกันจนดึกและเพลิดเพลินกับการเล่นดนตรีซะจนไม่ได้คิดถึงเรื่องอาหารเมื่อเล่นเสร็จและทุกคนเริ่มหิวจึงพบว่าแขกในงานได้รับประทานอาหารกันหมดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชนิพนธ์เพลงบลูส์แบบ12บาร์บลูส์ขึ้นและพระราชทานชื่อว่า Hungry Man's Blues ดังนั้น HM ในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึง His Majesty แต่หมายถึง Hungry Man's Blues พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องไม่ทำให้ผู้คนเข้าใจความหมายผิดครับสำหรับผมสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาที่ทรงให้ความช่วยเหลือและพระราชทานคำแนะนำเป็นอย่างดีนับเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจอย่างยิ่งสำหรับผมที่ได้มีโอกาสทำโครงการนี้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลังจากนั้นเราได้รับพระราชกระแสเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานต่างๆอยู่หลายครั้งเราได้นำซีดีและหนังสือทั้งหมดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรวมถึงได้จัดทำหนังสือโน้ตเพลงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปมอบแก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศตลอดจนเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ออกไปผมยังมีโอกาสนำผลงานไปจัดทำที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นบริษัทซึ่งผลิตผลงานดนตรีรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรียชื่อว่า Doblinger และเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคุ้นเคยและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปในช่วงที่ประทับอยู่ในยุโรปครับเมื่อทางองค์กรทราบเรื่องนี้พวกเขารู้สึกยินดีอย่างยิ่งและเชิญผมไปที่นั่นทันทีเพื่อนำผลงานออกเผยแพร่ในยุโรปผมคิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงทรงพอพระราชหฤทัยที่ผลงานเหล่านี้ได้เผยแพร่ไปยังสถานที่แห่งนั้นเนื่องจากพระองค์ทรงคุ้นเคยกับสถานที่และบริษัทแห่งนี้เป็นอย่างดีและทรงมีความทรงจำเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่มากคุณฟังกำลังรับฟังการสัมภาษณ์คุณฮักกี้ไอเคอร์มานนักดนตรีกีตาร์คลาสสิกระดับโลกชาวเยอรมันในช่วงนี้รายการ Wise Vision ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิกโดยคุณฮักกี้ไอเคอร์มานมานำเสนอครับในบทเพลงที่ชื่อว่า HM Blues สายฝนและโอไอเซขอเชิญรับฟังครับ

0: มตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
1: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
0: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
1: ใช่ๆขี้โกง
0: เพิ่มขึ้น
1: นิสัยอ่ะ
0: เพิ่มขึ้น
1: แย่มากสอบไม่โกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
0: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
2: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
2: เขาเร่งความเร็วไปที่100
3: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
2: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
3: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
2: เมื่อเกิดการชน
3: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ซึ่งถ้าไม่สามัคคีก็บอกแล้วว่าประเทศจะประสบความหายนะไม่ได้ใช้คำว่าหายนะแต่คล้ายๆกันว่าถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันประเทศชาติล้มถ้าล้มผลของการล้มนั้นมีหลายอย่างถ้าทางกายก็ร่างกายกระดูกหักและต้องเข้ารักษาบางทีก็รักษานานๆไม่มีสิ้นสุดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาไลพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: รือถ้าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยหลังน้ำลด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการปล่อยน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ได้กำชับให้พื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงเร่งเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนยืนยันว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยหรือจังหวัดรายงานปัญหารวมถึงความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงและยกของขึ้นที่สูงพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
3: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำจึงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงรวมถึงประชาชนในแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมสำหรับ11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนและชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตรวม65หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรเขตบางคอแหลมรวม84หลังคาเรือนชุมชนโรงสีเขตยานาวา61หลังคาเรือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานขาวเขตคลองสานรวม34หลังคาเรือนโดยแนะนำประชาชนยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-5115จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามสถานการณ์สินค้าพืชผักในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและเทศกาลกินเจ
4: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พืชผักร่วมกับกรมการค้าภายในโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอำเภอพบพระซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตพืชผักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความต้องการบริโภคพืชผักสดที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง20ตุลาคม2
5: เอโตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
6: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
5: ครับ
6: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
5: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
6: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
5: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
7: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
8: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
9: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
9: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
10: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากเลยค่ะ
9: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
10: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
9: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
7: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
11: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
12: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
13: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: ป้าครับชายอยากกินขนม
15: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
14: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
15: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
16: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
17: ประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่มจะจมความจริงยังไม่ล่มและยังไม่จมแต่ถ้าไม่ระวังก็จะล่มจมฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถึงทุกวันนี้ไม่ปรองดองกันเมื่อไม่ปรองดองก็มีรูก็จะล่มจมลงไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: าครับใช่อยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: โกงข้าวเราไม่โกง
3: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
4: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
5: คูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: กรมชลประทานแจ้งประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง 40-70 เซนติเมตรจากการทยอยปรับเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,300-2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
8: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในช่วงบ่ายจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระดับน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันเริ่มคลี่คลายปรับแผนนำรถเข้าพื้นที่และวางแผนช่วยเหลือเขตลาดกระบังต่อไป
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันว่าหลังจากที่มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่พบว่าระดับน้ำลดลงปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทีมช่วยเหลือมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กระดมสูบเก็บรายละเอียดในพื้นที่คลองจันเพิ่มเติมสำหรับภาพรวมในพื้นที่แฟลตคลองจันคาดว่าในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และหลังจากนี้จะมีการหารือและประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: ญี่ปุ่นเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มกว่า 3,100 รายการในเดือนตุลาคมนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อเตโกกุดาต้าแบงก์บริษัทวิจัยและจัดเก็บข้อมูลเครดิตธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นจำนวน 3,153 รายการเตรียมปรับราคาขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ต่อเนื่องจากเดือนกันยายนที่มีสินค้าปรับขึ้นราคาจำนวน 4,965 รายการซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ ราคาน้ำมันดิบและนาฟตาปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทำให้ต้นทุนวัสดุบรรจุภัณฑ์แพงขึ้นตามไปด้วยประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่าลง
10: เอโตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
11: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
10: อ๋อครับ
11: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานน
10: อกอ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
11: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
10: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
12: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
13: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
14: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
13: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
15: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
16: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
15: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
16: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
15: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
16: ถูกต้องค่ะ
15: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
12: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
17: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
18: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
19: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
21: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่าย
1: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่าง2ประเทศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนเวลา 14:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตร
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดแล้วในเวลา 13:00 น.จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดยังคงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระดับสูงสุดเนื่องจากยังมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะในพื้นที่น้ำลดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
3: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับ ยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยว่าระหว่างวันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมฝนทั่วประเทศลดลงและจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดน้ำท่วมสูงหลายแห่ง
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ฝนทั่วประเทศลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมจากฝนเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตากและพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามฉะเชิงเทรานนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศทางราชการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและหากมีคำสั่งอพยพให้เคลื่อนย้ายทันที
5: ให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนโดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับ
4: ขณะที่นายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปิงขณะนี้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วและคาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาภายใน1วันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
6: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
4: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีจุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง6จุดได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย9ถึง25และ37ถึง55ถนนหลวงแพ่งบริเวณโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนลาดกระบังบริเวณแยกลาดกระบังร่ม9รอยัลกอล์ฟและแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงตั้งแต่แยกลาดกระบังแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังและแยกรถไฟเทคโนโลยีและถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกหทัยราชถึงราชอุทิศส่วนพื้นที่เคหะคลองจันบางกะปิและเคหะร่ม9ลาดกระบังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งสูบน้ำและระบายน้ำลงคลองพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆระดับน้ำแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเช้านี้วัดระดับน้ำได้ 19.20 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ17เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูง ส่วนที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายหมีพื้นที่หมู่2ตำบลบางพะเนียงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครพื้นที่เคหะคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายหลังจากนำท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาใช้ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครจะใช้คลองประเวศบุรีรมย์เร่งระบายน้ำจากเขตสะพานสูงและลาดกระบังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าดำเนินการในพื้นที่เคหะคลองจันทร์กรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรโดยประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วซึ่งจากนี้ทีมช่วยเหลือจะปรับแผนการทำงานโดยเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมในระบบอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติม
7: เช็คสถานการณ์ก็น้ำลดลงเยอะมากแล้วแล้วก็สามารถเดินได้รถกระบะสามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แผนในการทำงานของเราก็จะมีการปรับก็คือแทนที่จะเป็นจากเรือเนี่ยก็จะเป็นรถเข้าไปแทนว่าสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำบางพวยที่ไหลเข้ามาเติมแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะ
0: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในเคหะคลองจันทร์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับโดยขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงโดยในวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูง

0: ตนจะเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยและพื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนบริเวณแยกบางกะปิขณะนี้ระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันและลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรโดยหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้นำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันและเมื่อพื้นที่ใดระดับน้ำลดลงแล้วกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบทั้งการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมและระดมกำลังทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วด้านกรมราชทัณฑ์รายงานสถานการณ์น้ำบริเวณเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่ลาดยาวรวมถึงเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครได้คลี่คลายลงแล้วและกลับมาดำเนินงานตามปกติส่วนเรือนจำอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง441คนไปยังเรือนจำจังหวัดสระแก้วแล้วรวมทั้งย้ายผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี155คนไปยังเรือนจำจังหวัดนครนายกพร้อมยืนยันว่าผู้ต้องขังในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบทุกแห่งปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์นายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมสื่อสารประชาชนทุกพื้นที่ด้วยภาษาเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภายหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานซึ่งวันนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันต้องศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้นำไปชี้แจงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้วย

0: ภาษาเข้าใจง่ายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงหลักเกณฑ์ประกันภัยพิบัติคุ้มครองผู้ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มวันนี้เป็นต้นไปเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาท
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือก่อนวันที่1ตุลาคมจะยังถือเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องเดิมซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐโดยตรงโดยรัฐบาลได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจากกิสดาบันทึกข้อมูลพื้นที่ประสบภัยไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากเวลาดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ไปต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
3: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมกับเจสดาเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
2: นอกจากนี้การคุ้มครองของระบบประกันภัยดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่แต่มีประชาชนอยู่อาศัยจริงซึ่งมีวงเงินความคุ้มครองรวมสูงสุด 75,000 ล้านบาททั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแต่ยังคงต้องยึดการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเส้นทางระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังคงขาดแคลนเนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกทำให้ราคาสินค้าในพื้นที่วิกฤตปรับตัวสูงขึ้น
4: ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงทำให้ยังไม่สามารถขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ได้ตามปกติส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนส่วนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดระดับลงประชาชนยังคงตื่นตัวและกังวลต่อสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีการซื้อสินค้าเพื่อกักตุนทำให้หลายสาขาเริ่มขาดแคลนสินค้าบางชนิดที่ยังไม่สามารถจัดส่งมาถึงพื้นที่ได้เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและอาหารสดโดยนางวัฒนาเดชบุญประชาชนชาวสายไหมเปิดเผยว่าในพื้นที่เขตสายไหมซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดชาวบ้านกำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากน้ำท่วมสูงทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากรถเล็กและรถจักรยานยนต์แบบสายพานไม่สามารถผ่านได้ต้องอาศัยรถกระบะหรือรถทหารที่เข้ามาช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมขังดังกล่าวยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเช่นไข่ไก่10ฟองราคาพุ่งสูงถึง65บาทจากปกติ45ถึง46บาทในขณะที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่สามารถหาซื้อได้แล้วหากต้องการซื้อของใช้จำเป็นต้องเดินทางออกไปซื้อของในพื้นที่อื่นซึ่งสร้างความยากลำบากในการเดินทางจึงต้องการให้หน่วยงานรัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
5: ไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเลยข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยถุงยางชงอย่างชีพถามว่าเราก็ไม่ได้ลึกเหมือนเมืองสิงห์วัดเกาะนะลูกแต่มันก็ลำบากมากถ้าใครไม่มีรถสูงไม่ต้องหวังออกมาลูกอยากให้ไปช่วยเหลือของก็ขึ้นราคาแพงลูกอะไรก็แพงไข่ปกติอ่ะ10ใบแค่45 46ตอนนี้10ใบ65บาทมาม่านี่ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะแถวนั้นนะลูกมาเนี่ยสะพานใหม่ก็หิ้วไปหนักก็หนักต้องลุยน้ำไปด้วยลูกเพราะว่าเราลงสะพานใหม่แล้วก็ถึงขึ้น BTS ต่ออีกทีนึง
4: ส่วนภาพรวมบริเวณที่น้ำลดและไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่ผ่อนคลายลงร้านสะดวกซื้อและร้านขายสินค้าต่างๆยังคงมีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในส่วนของตลาดขายอาหารสดนั้น พบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากนักโดยปริมาณสินค้าภายในตลาดยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถจำหน่ายได้ตามปกติปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
6: วันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาติไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานณกองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังทหารจากหน่วยราชการในพระองค์จิตอาสาพระราชทานอาสาสมัครกาชาติกำลังพลร.1 รอ.นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นใส่ถุงแยกเป็นชุดเพื่อสำหรับเดินถุงยางชีพในวันพรุ่งนี้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนางนันทมนต์ล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกกล่าวว่าการเปิดศูนย์บรรจุถุงยางชีพจะดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้โดยวันนี้จะดำเนินการจำนวน 3,150 ถุงเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยปรุงอาหารสุกใหม่พร้อมน้ำดื่มส่งไปช่วยเหลือตั้งแต่วันที่29กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทและพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับจะส่งแพมเพิร์สแก่กลุ่มเปราะบาง
7: ปรากฏว่าตอนนี้ที่คลองจันเนี่ยอาหารเยอะสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านก็มีปารภมาว่าน่าจะต้องมีแพมเพิร์สซึ่งกำลังขาดเราก็เลยไปเมื่อวานเนี่ยไปคันรถหนึ่งคือรถของขนส่งของทหารบกนะคะไปคันรถใหญ่เลยส่งไปแล้วพอประชาชนรออยู่แล้วเราก็สามารถช่วยประชาชนได้เลยก็เมื่อวานนี้ก็แจกแพมเพิร์สไปด้วยคือก็จะแบ่งงานเป็นสองส่วนของเพื่อนพึ่งพามีโรงครัวมีแจกแพมเพิร์สน้ำ
6: ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่การเคหะคลองจันการเคหะร่มเกล้ารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและยังเตรียมส่งถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีกาญจนบุรีรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นต่อไปมัญชโยรายงาน
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นความมั่นคงและเศรษฐกิจควบคู่กันให้ประชาชนมั่นใจ
8: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ปากกาละศาลพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมกล่าวว่านายชัดชัยบางช่วนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายงานเรื่องความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ต้องเร่งรัดดำเนินการทั้งเรื่องพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไทยเมียนมาโดยช่วงก่อนการเข้ารับหน้าที่ได้ศึกษางานให้มากที่สุดเพื่อจะได้ทำงานให้ต่อเนื่องทันทีโดยงานแรกที่จะเข้ามาเร่งดำเนินการคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงในปี2570ว่ายังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เนื่องจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดูแลด้านเศรษฐกิจส่วนสมช.รับผิดชอบด้านความมั่นคงดังนั้นต้องพยายามทำให้แผนดังกล่าวเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชนสำหรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวการแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและทางทหารที่ผ่านมาได้ปรับยุทธวิธีและสถานการณ์ต่างๆจะทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆการเกิดขึ้นรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขให้เกิดขึ้นจริง
9: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางณสโมสรทหารบกกรุงเทพมหานครโดยมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอในจังหวัดสงขลา ครอบครัวปฐมภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆและนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์กล่าวให้โอวาทต่อเยาวชนว่าขอให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมย้ำว่าการอยู่ร่วมกับครอบครัวปฐมจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆสร้างความผูกพันและความจริงใจต่อกันรวมทั้งนำแนวทางเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นขณะที่นายปิยวัฒน์ศรีกุลหรือน้องอีคิวเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลากล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการทำเกษตรเพื่อไปถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนโครงการจากจังหวัดยะลากล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการทำเกษตรเพื่อไปถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนความประทับใจพิเศษคือการได้ไปศึกษาชุมชนกูดีจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนจาก3ศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมผู้คนที่มีความเชื่อต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
10: เขาพาไปโบสถ์บ้างพาไปมัสยิดกุฏิขาวบ้างแล้วก็พาไปวัดจีนแล้วก็พาไปวัดฮะก็คือทั้งหมดก็คือ3ศาสนา4ความเชื่อก็คือว่าอยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกันแล้วแต่งานครับแต่ก่อนก็คือไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วพอมาอยู่ร่วมกันสามารถทำต่อยอดรายได้ให้กับชุมชนของเขาก็คือมันดีมากครับผมว่าก็คือเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะ
9: ทั้งนี้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน320คนมีครอบครัวปฐมเข้าร่วมจำนวน160ครอบครัวโดยมีระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่24กันยายนถึง27ตุลาคมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่าง2ประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีปัญหาซับซ้อนอย่างมากแต่รัฐบาลเกาหลีใต้จะพยายามคลี่คลายปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและอดทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไปอย่างจงแจ้งสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของซีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มมือปืนกราดยิงประชาชนในรถโดยสารคันหนึ่งที่จังหวัดฮอมส์ทางตอนกลางของซีเรียเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายในจำนวนนี้เป็นวิศวกรและพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของซีเรียอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของซีเรียกล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในจังหวัดฮอมส์เป็นชนกลุ่มน้อยอาลาวีซึ่งเคยตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์สังหารหมู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของซีเรียเมื่อเดือนมีนาคมปี2568สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐเทนเนสซีลงโทษประหารชีวิตนักโทษหญิงคนแรกในรอบกว่า200ปีเมื่อค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น
13: หลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเมื่อปี2538ขณะที่ผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง18ปีอย่างไรก็ตามทนายความเปิดเผยว่านักโทษคนดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่แม้ถูกฉีดสารพิษที่ใช้ประหารชีวิตถึง2ครั้งและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รอให้ยาออกฤทธิ์นานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ตามทั้งนี้การประหารชีวิตนักโทษหญิงในสหรัฐเกิดขึ้นน้อยมากโดยศูนย์ข้อมูลโทษประหารชีวิตของสหรัฐระบุว่านับตั้งแต่ศาลสูงสุดอนุญาตให้กลับมาใช้โทษประหารชีวิตเมื่อปี2519สหรัฐมีผู้ถูกประหารชีวิตทั้งหมด 1,683 รายในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงเพียง18รายเครือข่ายติดตามทานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยผลการศึกษาร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์สวิสที่ระบุว่าทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปกว่าร้อยละ5ในปีนี้หลังยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้น้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วผนวกกับหิมะตกน้อยลงในช่วงฤดูหนาวขณะที่ตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1ใน5ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์มีถ่านน้ำแข็งละลายคิดเป็นปริมาณน้ำกว่า2ล้าน2แสนล้านลิตรซึ่งมากกว่า4เท่าของปริมาณน้ำดื่มที่ประชาชนชาวสวิสบริโภคตลอดทั้งปีแม้น้ำจากการละลายของถ่านน้ำแข็งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูร้อนแต่เมื่อถ่านน้ำแข็งมีขนาดเล็กลงปริมาณน้ำในอนาคตก็จะลดลงตามไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
14: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8เหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีขณะที่วันนี้วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกจะพบกับทีมชาติจีนอันดับ34ของโลกเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปรักวิภาดาจิตพรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซต 14-17 12-15 ดูนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนได้คว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยโชว์หัวใจสู้สุดพลังปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปรอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียสุนันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต21-17 12-21 และ15-13มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้ขณะที่คู่ของสลินดามงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์แพ้ให้กับชาวชูฉิงกับดองเจียจากจีน0-2เซต18-21และ13-21จุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศ พิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-19 21-13 มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์เทนนิสชายเดี่ยวรอบ3กสิทธิ์สำเร็จมืออันดับ382ของโลกหัวชนะติโมเฟสกาตอฟมืออันดับ199ของโลกจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 6-2 7-6 ไทเบรก 8-6 กสิทธิ์ไปเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับหว่องโคแมนจากฮ่องกงแข่งขันในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบ8คนมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ89ของโลกต้านไม่ไหวแพ้ยูเดียปูตินไซว่ามืออันดับ79ของโลกจากคาซัคสถาน 0-2 เซต 3-6 และ 0-6 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศปรัชญาอิสโลกับเพซิมัตพราพลโจรแพ้กับคู่จากเกาหลีใต้นำจีซองและพักอึงฮยองซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการ 0-2 เซต 2-6 และ 3-6 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงกรมพละศึกษาลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ยกระดับมาตรฐานการดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บครบวงจรติดตามได้จากรายงาน
15: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณห้องประชุมแสงสิงแก้วกรมการแพทย์โดยนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงระบบบริการทางการแพทย์กับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่การรักษาจนถึงการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สนามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เร่งด่วนเชื่อมโยงการรักษาและฟื้นฟูระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลเลิศศิลป์กับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาพร้อมพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาลการป้องกันการบาดเจ็บและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลระดับชาติด้านการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านนโยบายและการวิจัยในอนาคตผ่านนิดคาดมากรายงาน
14: ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี GSPDP Asian 14 Under Junior Championship 2026ระดับเกรด A+ ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอัญวีไพศาลพานุวงศ์มืออันดับ55เยาวชนเอเชียพ่ายให้แก่จูเวหลินนักชนิดจีนมืออันดับ45เยาวชนเอเชีย 0-2 เซต 4-6 และ 3-6 ต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบจัดอันดับ 9-16 ปนภัทรนิ่มนวลกุลชนะมูฮัมหมัดเอยาซาลีมจากซีเรีย 6-2 0-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-7 ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดสุดท้ายกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์โดยทีมชาติไทยเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกที่ลงสนามด้วยผลงานชนะปากีสถาน 4-0 และชนะเวียดนาม2-0ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้นักเตะฟื้นฟูร่างกายทุกคนเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงโดยสารัตอยู่เย็นกองกลางจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าดีใจที่ยิงประตูให้กับทีมได้ในเกมกับเวียดนามประตูนี้มีความหมายสำหรับทีมรวมถึงแฟนบอลไทยด้วย2นัดที่ผ่านมาไม่ชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศนัดนี้ทุกคนทำได้ตามเป้าหมายรายการนี้จะพยายามเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้สำหรับทัพช้างศึกจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 น.ศึกรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP สนามประเทศไทย2027ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลการแข่งขันและเตรียมต้อนรับแฟนความเร็วสู่บุรีรัมย์อีกครั้งพร้อมสัมผัสการแข่งขันในยุคใหม่ของ MotoGP ควบคู่ไปกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายที่จังหวัดบุรีรัมย์แฟนความเร็วติดตามรายละเอียดการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันไทย GP 2027ในอีกไม่ช้านี้ติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมครอบครัวในนามสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับนักกีฬาและครอบครัววอลเลย์บอลไทยผนึกกำลังกับมูลนิธิเพจอีจันบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงสะท้อนถึงความห่วงใยของครอบครัววอลเลย์บอลไทยที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่า กดอย่าโอน
17: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
17: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
13: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่าปล่อยให้ท้องผูกเป็นอุปสรรคในชีวิตท่านผู้ฟังคะสาเหตุของอาการท้องผูกส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เรามองข้ามไปการทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกๆในการแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างตรงจุดวันนี้มาติดตามพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยกันดีกว่าค่ะหากพูดถึงอาการท้องผูกถ่ายยากเป็นภาวะที่รบกวนการใช้ชีวิตของใครหลายคนสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการทำงานและความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อระบบขับถ่ายโดยตรงการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการเลือกกินอาหารที่มีกากใยสูงดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาอาการท้องผูกไม่ใช่แค่การไม่ถ่ายทุกวันแต่มีเกณฑ์การสังเกตที่ชัดเจนกว่านั้นหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าต้องขับถ่ายทุกวันจึงจะปกติแต่ความจริงแล้วความถี่ในการขับถ่ายของแต่ละคนแตกต่างกันไปตั้งแต่3ครั้งต่อวันไปจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์หากคุณมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย2ข้อเป็นระยะเวลานานกว่า3เดือนอาจเข้าข่ายภาวะท้องผูกเรื้อรังได้สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยได้แก่การกินอาหารกากใยน้อยกินผักและผลไม้และธัญพืชไม่ขัดสีน้อยเกินไปทำให้มวลอุจจาระไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการขับถ่ายการดื่มน้ำไม่เพียงพอเมื่อร่างกายขาดน้ำลำไส้จะดูดน้ำจากอุจจาระกลับคืนทำให้มีลักษณะแห้งและแข็งการกินอาหารไขมันสูงและน้ำตาลสูงอาหารเหล่านี้ย่อยยากและอาจทำให้การเคลื่อนตัวของลำไส้ช้าลงการดื่มเครื่องดื่มบางชนิดเช่นการดื่มยาส่งผลให้ท้องผูกได้ส่วนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาทิการขาดการออกกำลังกายการไม่เคลื่อนไหวร่างกายทำให้กล้ามเนื้อลำไส้ทำงานได้ไม่เต็มที่การอุจจาระเมื่อรู้สึกปวดแต่ไม่ยอมเข้าห้องน้ำบ่อยๆจะทำให้ร่างกายเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนส่งผลให้การขับถ่ายยากขึ้นในครั้งถัดไปความเครียดส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบประสาทที่ควบคุมลำไส้การเดินทางการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเวลาและอาหารอาจทำให้ระบบขับถ่ายแปรปรวนชั่วคราวรวมถึงปัจจัยอื่นๆการใช้ยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดกลุ่มโอปิโนยยาลดกรดที่มีอลูมิเนียมยาเสริมธาตุเหล็กยาขับปัสสาวะอีกทั้งมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำตลอดจนอายุที่เพิ่มขึ้นผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวของลำไส้ช้าลงนอกจากนี้การตั้งครรภ์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและขนาดของมดลูกที่ใหญ่ขึ้นอาจกดทับลำไส้ได้เช่นกันดังนั้นการปรับเปลี่ยนอาหารควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ร่างกายปรับตัวและหลีกเลี่ยงอาการท้องอืดที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มกากใยอย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังคะหากปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นยังคงมีอาการท้องผูกถ่ายยากการใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่หากมีอาการรุนแรงหรือสัญญาณเตือนอื่นๆควรเข้าพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่าปล่อยให้ท้องผูกเป็นอุปสรรคในชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันถ้าผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
20: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำ
23: ดวงตา
24: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
25: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
26: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
25: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
27: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
28: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
27: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
28: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
27: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
28: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
27: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
28: สวัสดีค่ะ
24: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
29: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
30: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์
31: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
32: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
33: โกงประมาณ
29: แล้วจะทำอะไรผมได
30: ้ก็แฉนะสิ
34: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
35: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
36: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
37: บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้จัดเป็นความสามัคคี พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: โอ้ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอาๆงั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอรัปชั่นจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำสิ่งของแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสั่งการกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมกรุงเทพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารปรุงสุกและอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าแจกจ่ายได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอเงินในวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอเงินในวันนี้ลดลงไปแล้วเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับวันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้สำหรับความกังวลในเรื่องน้ำเหนือที่คาดว่าจะไหลบ่าลงสู่พื้นที่ภาคกลางและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนบนให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำอีกเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะประสานงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
3: จังหวัดราชบุรีสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤตหลังน้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
5: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงวิกฤตน้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงล้นไหลเข้าท่วมชุมชนหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางแห่งสูงเกือบ50เซนติเมตรบางชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องอพยพขนของกันออกมาข้างนอกพื้นที่รอบนอกตัวเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของออกมาด้านนอกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูในเรื่องของการขนของที่แม้ว่าจะเก็บไว้บนที่สูงแล้วแต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเกรงว่าของที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหายส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน4แห่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่5ตุลาคมสุภพรไทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
3: เกาหลีใต้ระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งก๊าซเหลวในรัฐอลาสกาของสหรัฐมูลค่ากว่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าโครงการ Alaska LNG จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเกาหลีใต้เตรียมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐซึ่งจะครอบคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสและอาจจะรวมถึงโครงการ Alaska LNGน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
2: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
3: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

อย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุ่งหน้าไปได้ดังปรารถนาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ฮ้ย
1: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
2: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
1: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
2: กล้ากลัวครับ
1: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
2: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับ
3: ตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
4: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
5: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
4: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
6: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
6: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
7: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
6: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะ
6: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: การเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งน้ำออกฝั่งซ้ายขวาเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลาง
9: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระยะนี้ฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นจากจีนและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและเตรียมแผนรองรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองบางปะกงและชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงต้องบริหารการระบายอย่างเหมาะสมทั้งนี้สทนช.กำชับหน่วยงานเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม30จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 1.1 ล้านครัวเรือนพร้อมกำชับเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
10: นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัย30จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,177,400 ครัวเรือนพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบทางราชการโดยเร็วสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่นครสวรรค์สมุทรปราการปทุมธานีชลบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีนครนายกฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีสระแก้วกาญจนบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้แก่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย9อำเภอพร้อมกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
0: นายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอโดยมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนในด้านการระบายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานเกษตรกรขอผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำชั่วคราวพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนและออกสู่ทะเลขณะที่ระดับน้ำในคลองจระเข้สามพันผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเนื่องจากยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำชับในอำเภอและท้องถิ่นว่าอย่าปล่อยทิ้งประชาชนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลอย่างสม่ำเสมอพร้อมเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรี
11: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
12: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
13: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
15: 1 7 7 2 14 7 3 21
16: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
17: ความมีสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคนทั้งชาติในอันที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกันนี้คือพลังอันใหญ่ยิ่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระความมั่นคงของชาติไทยและบ้านเมืองไทยของเราไว้ให้ยืนยงอยู่ตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
1: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
0: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
1: ใช่ๆขี้โกง
0: เพิ่มขึ้น
1: นิสัยอ่ะ
0: เพิ่มขึ้น
1: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
0: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: น้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหาย2แห่งชาวบ้านกว่าพันคนได้รับความเดือดร้อนจากเส้นทางถูกตัดขาดต่อเนื่องเป็นวันที่4
10: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมวลน้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกัดเซาะและซัดสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมาจนได้รับความเสียหาย2แห่งส่งผลให้เส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านกว่า 1,000 คน200ครัวเรือนต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราวด้านอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาเพื่อเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเส้นทางและแก้ไขปัญหาให้สามารถกลับมาสัญจรได้ล่าสุดนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดและพริกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตแต่ไม่สามารถขนออกไปจำหน่ายได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
9: รัฐบาลยกระดับรับมือน้ำท่วมปรับระบบเตือนภัยเซฟบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลพื้นที่ระดมเครื่องมือท้องถิ่นพร้อมเร่งแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้และจัดทำประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
11: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนด้านลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดน้ำท่วมนายวรสิทธิ์ระบุว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนชาวิสาประทุมมารายงาน
9: บริษัทชิปชั้นนำของโลกเปิดฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน Data Center และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัทอินฟินิออนเทคโนโลยีเมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่โดยระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญสะท้อนถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับเยอรมนีย้ำว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะช่วยเสริมศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนไทยในระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึงปีคริสตศักราช2050เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand สำหรับอุตสาหกรรมชิปและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
9: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก402701รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก70รางวัลเลขหน้า3ตัว
13: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
14: โอ
13: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
14: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
13: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
14: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
13: ถูกต้องแล้วครับ
15: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: โอ้ยขับไปอยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมิให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
2: แย่ แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
3: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
2: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
4: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
5: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
4: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
5: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
4: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
5: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
4: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิรดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550
8: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสเอาในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามี่มาพร้อมนิทานหันษาเรื่องที่มีความน่าสนใจมาฝากน้องๆอีกแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงตำนานของราชาผู้โหดเหี้ยมชอบทำการสืบการสงครามไปทั่วราชาองค์นี้ต้องการที่จะให้ทุกคนหวาดกลัวเพียงแค่ได้ยินเสียงและเห็นหน้านั่นจึงทำให้เขาพยายามสร้างความหวาดกลัวไปทั่วทั้งแผ่นดินจนเรื่องนี้ไปเข้าหูของเทวดาเข้าและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่จะทำให้เราต้องร้องอ๋อเดี๋ยวไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าที่มาของตุ๊กแกในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามีกันนะคะ
9: ส
8: ่วนนิทานเรื่องที่สองมีชื่อเรื่องว่าแผนเลี้ยงสุนัขวิเศษมาฝากกันในนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณตาที่ต้องเลี้ยงสุนัขประหลาดที่มีความสามารถและรูปร่างพิเศษกว่าสุนัขตัวใดๆบนโลกในนิทานเรื่องนี้เราจะเห็นได้ถึงจินตนาการของผู้แต่งว่าจะทำให้สุนัขตัวหนึ่งมีความมหัศจรรย์มากแค่ไหนเพื่อไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องที่สองของพี่ยามีกันเลยนะและในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงความเป็นมาของอูฐที่บอกว่าก่อนหน้านี้อูฐนั้นเคยมี4ขาและมีร่างกายปกติเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่ด้วยความเย่อหยิ่งและความต้องการบางอย่างก็ทำให้มันไปขอร้องอ้อนวอนต่อเทพเจ้าว่าอยากจะมีร่างกายที่พิเศษไม่ซ้ำใครซึ่งเทพเองก็ทำตามคำขอค่ะแต่เจ้าอูฐเนี่ยจะขอให้ตัวเองมีร่างกายแบบไหนกันนะไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าลักษณะของอูฐในนิทานเรื่องที่3ของพี่แอมมี่กันเลยนะคะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าสามแสบตกลงจะไปเก็บเห็ดฟางในสวนของลุงทองดีและได้แข่งขันการหาเห็ดเจ้าจอยของเราที่ฉลาดแกมโกงก็คิดจะแกล้งเพื่อนจนทำให้ผลของการแกล้งนั้นคืนสนองกลับมาโดนตัวเองจนทำให้ทั้งหมดต้องเดือดร้อนกันไปใหญ่เลยล่ะค่ะแล้วคำว่าสนองจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันในช่วงภาษาพาสนุกกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอัลกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าที่มาของตุ๊กแกไปรับฟังกันเลย

0: ันมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อว่าตุ๊กแกราชาตุ๊กแกนี้มีความสามารถในการรบมากได้ยกทัพไปตีเมืองต่างๆและฆ่าฟันผู้ที่มาขัดขวางต่อสู้อย่างโหดร้ายจนชาวบ้านทุกแว่นแคว้นมีความหวาดกลัวพระราชาตุ๊กแกมากวันหนึ่งทูตสวรรค์ได้มาพบพระราชาตุ๊กแกและได้บอกกับพระราชาผู้ที่เป็นเจ้าบนสวนสวรรค์ขอให้ตนเองนั้นมาเป็นทูตขอร้องให้พระราชาตุ๊กแกยุติการทำสงครามรุกรานกับแคว้นอื่นๆเสียแต่ด้วยความหยิ่งผยองในความเก่งกาสามารถของตนพระราชาตุ๊กแกจึงได้ตอบไปว่า
1: เจ้านั้นเป็นแค่ผู้ส่งข่าวส่วนเรานั้นคือกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่เพียงแค่พูดชื่อของข้าใครก็กลัวกันหมดแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาฟังเจ้าซะหรอกไปไหนก็ไป
0: ทันใดนั้นก็มีการสะเทือนเลื่อนลั่นจนพระราชวังนั้นสั่นคลอนและมีเสียงดังดุดฟ้าร้อง
2: ถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังเราจะเป็นผู้พิชิตจะเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจะชอบทำให้ทุกคนเกรงตัวชื่อของเจ้าดีแล้วเราจะทำให้ความปรารถนาของเจ้ากลายเป็นจริงเจ้าจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้และรอยแตกของกำแพงเจ้าจะเปล่งเสียงร้องดังให้คนทั้งโลกรู้จักเจ้าขอให้เจ้าไปที่เกรงขามของคนทั่วไปแล้วกันนะ
0: พอจบเสียงพูดเสียงสั่นสะเทือนก็ได้สงบลงบรรดาทหารได้กรูกันเข้ามาหาพระราชาตุ๊กแกแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบหากแต่เห็นเครื่องทรงประดับของพระราชากองอยู่ที่พื้นใกล้ๆกับชุดเครื่องทรงของพระองค์ก็ได้มีสัตว์ประหลาดรูปร่างใหญ่กว่ากิ้งก่าอยู่สัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ร้องเสียงดังว่า

ยช่างเป็นตำนานตุ๊กแกที่ทำให้เราเห็นภาพจริงๆเลยนะคะเมื่อพระราชาองค์นี้ต้องการที่จะให้ใครต่อใครหวาดกลัวจากการที่ได้เห็นหรือว่าได้ยินเสียงนั่นจึงทำให้เขาถูกสาปจนกลายเป็นตุ๊กแกนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเราถึงกลัวตุ๊กแกในเวลาที่ได้เห็นหรือว่าได้ยินเสียงพระราชานี่ก็นะแทนที่อยากจะให้มีคนรักดันกลับจะให้มีคนกลัวซะอย่างนั้นพอมาบวกกับการกระทำที่โหดเหี้ยมแล้วเรื่องราวก็เลยเป็นอย่างในนิทานที่ได้เล่าไว้นั่นเองล่ะค่ะเอาล่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยเมื่อคุณตาคนหนึ่งต้องรับเลี้ยงสุนัขวิเศษที่ตัวโตรูปร่างแปลกตาแถมยังมีความสามารถที่แปลกประหลาดบอกได้เลยนะคะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้ไม่เลี้ยงง่ายๆแน่นอนต้องไปติดตามรับฟังกันว่าเจ้าสุนัขตัวนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าแผนเลี้ยงสุนัขวิเศษไปรับฟังกันเลยค่ะ

นายพรานคนหนึ่งชื่อว่าตาแดงแกมีสุนัขวิเศษตัวหนึ่งชื่อว่าสีหมอกเจ้าสีหมอกนี้รูปร่างใหญ่สูงถึง3ศอกเมื่อแรกเกิดที่ตายังไม่ลืมก็สามารถใช้หางแหย่รูผึ้งปากก็เห่ากระแตก้อนนั้นก็ได้ดึงเห็ดฟางไปพร้อมกันวันหนึ่งตาแดงได้พาเจ้าสีหมอกไปไล่เนื้อพอสีหมอกได้เห็นเนื้อก็ได้รีบวิ่งไล่ไปหัวนั้นได้ไปกระแทกกับตอไม้เข้าอย่างแรงหัวได้แตกออกเป็นสองเสี่ยงตาแดงได้รีบใช้ตอกถักให้เป็นปลอกสวมหัวเอาไว้เพื่อให้เข้าด้วยกันหัวนั้นก็ติดกันดังเดิมอีกวันหนึ่งตาแดงได้ตำดินปืนแล้วตากแดดเอาไว้เจ้าสีหมอกก็ไปกินดินปืนจนหมดพอถึงเวลากลางคืนเจ้าสีหมอกก็ไปนอนข้างกองไฟและได้หันก้นของตัวเองเข้ากองไฟด้วยไฟนั้นแลบเข้าไปในท้องดินปืนที่เคยกินไปจึงได้ระเบิดทำให้เจ้าสีหมอกปลิวขึ้นไปติดบนยอดต้นไม้และลงจากต้นไม้ไม่ได้ตาแดงจึงได้เอาข้าวสุกติดที่หลังไก่และให้ไก่บินขึ้นไปบนต้นไม้เจ้าสีหมอกได้เห็นข้าวสุกบนหลังของไก่ก็ได้กระโดดลงมาและกินข้าวบนหลังของไก่จากนั้นก็หาวิธีลงมาจากต้นไม้ได้สำเร็จ

การที่จะเลี้ยงสุนัขที่มหัศจรรย์อย่างเจ้าสีหมอกนี้ต้องใช้พลังงานและความสามารถสูงมากๆเลยนะคะสงสารคุณตาที่ต้องมาดูแลเจ้าสีหมอกอยู่ทุกวันแต่ก็นั่นแหละนะเมื่อเราต้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราแล้วไม่ว่าสัตว์ตัวนั้นจะเป็นยังไงเราก็รักอยู่ดีนี่แหละค่ะที่เรียกว่าความรักและความใส่ใจการใส่ใจสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็เหมือนกับประตูขั้นแรกที่ทำให้เราเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อนั่นเองใครที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ก็ต้องดูแลให้ดีนะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3ซึ่งยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่มีรูปร่างที่แตกต่างจากสัตว์ตัวอื่นแต่ในนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นความแตกต่างที่ตัวเองนั้นเยอะยิ่งซึ่งลักษณะที่ว่ามานี้ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของมันเลยทีเดียวไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าลักษณะของอูฐไปรับฟังกันเลยค่ะ

กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอูดได้มีรูปร่างเหมือนกับสัตว์อื่นทั่วไปแต่อูดก็ต้องเดินทางอยู่ในทะเลทรายเสมอเวลาที่เดินทางไปบนทะเลทรายเท้าทั้งสี่ก็จะจมลงไปในทรายอูดจึงได้ไปเฝ้าเทพแห่งสวรรค์และได้ขอพรให้มีเท้าที่เหมาะสมกับการเดินบนทรายเทพแห่งสวรรค์จึงได้จนบันดาลให้เท้าของอูดนั้นเป็นแผ่นแบนที่สามารถเดินบนทรายได้เป็นอย่างดีอูดนั้นภาคภูมิใจมากมันจะได้ท่องเที่ยวไปในทะเลทรายได้ไกลๆและไม่ลำบากต่อการเดินอีกต่อไปแต่ต่อมาอูดนั้นรู้สึกว่าเวลาที่เดินทางไปท่องเที่ยวในทะเลทรายจะหาอาหารและน้ำได้ยากมันจึงไปเฝ้าเทพแห่งสวรรค์และขอพรให้มีร่างกายที่บรรจุอาหารและน้ำลงไปในตัวได้มากๆเพื่อที่จะได้มีเวลาท่องเที่ยวได้นานกว่านี้เทพแห่งสวรรค์จึงได้โดนบันดาลให้หลังของอูดงอกสูงขึ้นมาเป็นโหนกเพื่อที่จะได้สามารถบรรจุอาหารและน้ำเอาไว้ได้ครั้งละมากๆพออูดเดินทางไปที่ใดสัตว์อื่นๆก็พากันหัวเราะรูปร่างที่แปลกประหลาดของอูดเพราะว่ามีโหนกข้างหลังสูงและมีเท้าที่แบนเวลาเดินก็ดังแปะแปะอูดได้รู้สึกอับอายมากที่ถูกเพื่อนสัตว์หัวเราะเยาะจึงได้กลับไปเฝ้าเทพแห่งสวรรค์อีกและได้ขอพรให้ร่างกายนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมเทพแห่งสวรรค์ก็ได้ตอบมาว่าทำให้ไม่ได้เสียแล้วอูดจึงได้ขอว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้มีใบหน้าและท่าทางที่แสดงดีกว่าสัตว์อื่นเพื่อที่จะได้ไม่รู้สึกอับอายอย่างที่เป็นเทพเจ้าแห่งสวรรค์ได้สงสารจึงได้โดนบันดาลให้ใบหน้าและท่าทางของอูดนั้นมีลักษณะที่แสดงออกมาว่าตนเองนั้นหยิ่งและมีรูปร่างที่ดีกว่าสัตว์อื่นๆและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอูดจึงได้มีลักษณะที่หยิ่งสืบมาจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะ

ิทานอธิบายสาเหตุอีกเรื่องที่มีความสนุกสนานถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกินจริงไปมากแต่ก็มีความสอดคล้องกับลักษณะของอูฐในปัจจุบันที่มีหน้าตาแตกต่างไปจากสัตว์อื่นๆนั่นก็เป็นเพราะว่ามันต้องใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายร่างกายของมันจึงต้องมีวัฒนาการให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตนั่นเองล่ะค่ะแต่การที่มันมีหน้าเชิดเนี่ยไม่รู้ว่าเหตุผลเป็นอย่างไรกันแน่นะคะอาจจะเป็นเหตุผลเหมือนในนิทานบอกไว้ก็ได้นะหรือว่าถ้าใครรู้ช่วยมากระซิบบอกพี่แยมมี่หน่อยนะคะเอาละค่ะตอนนี้จบนิทานในช่วงของพี่แยมมี่กันลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยในวันนี้เจ้าสามแสบเกิดการทะเลาะ กันเพราะต่างแกล้งกันไปแกล้งกันมาโดยเรื่องทั้งเรื่องเริ่มต้นมาจากเจ้าจ้อยคิดเอาชนะเจ้าแดงในการเก็บเห็ดจนเกิดเป็นเรื่องวุ่นในวันนี้ขึ้นไปติดตาม

0: วันนี้เจ้าสามแสบตั้งใจจะไปเก็บเห็ดฟางเพื่อหวังว่าจะเอามาให้แม่ต้มเห็ดฟางให้กินในมื้อเย็นทั้งหมดจึงได้นัดเจอกันที่กองฟางในสวนของลุงทองดีและได้ลงมือค้นหาเห็ดว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยเจ้าสามแสบของเราจะได้กินต้มเห็ดฟางกันไหมล่ะคะเนี่ยถ้าน้องๆอยากรู้กันแล้วไปเอาใจช่วยพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: นี่มาเองดูรูปนี้เอาไว้นะเห็ดฟางที่เราจะมาหาเนี่ยมันต้องเป็นก้อนกลมๆกระปอกกระปอกแบบนี้เข้าใจป
2: ่ะไหนไหนไหนข้าขอด้วยเพื่อความมั่นใจสิ
3: ข้าจำได้อยู่แล้วนะข้าเนี่ยจะเก็บเห็ดให้ได้มากที่สุดเลยคอยดู
1: น้อยไอ้สิงอย่าลืมนะว่าเนี่ยมันเป็นถิ่นข้าเองจะรู้จักที่นี่ไปมากกว่าข้าได้ยังไง
2: แต่พวกเองอย่าชะล่าใจไปนะเพราะว่าข้าเนี่ยว่องไวปราศสายฟ้าระวังพวกเองจะมองไม่ทันเอานะ
1: แหมนี่ก็โม้เกินไปแล้วไอ้แดง
3: ใช่ใช่ใช่พูดอะไรนี่ต้องเวอร์ตลอดเลยเองเนี่ย
2: นี่พ่อยังไม่เชื่อข้าเหรอถ้าอย่างนั้นมาพนันกันเลยไหมล่ะว่าใครจะเก็บเห็ดได้มากที่สุด
1: อ้าวพูดขนาดนี้แล้วก็มาสิครับ
2: ใครแพ้ต้องแบ่งเห็ดครึ่งนึงให้กับคนชนะด้วยโอเคไหม
3: พวกเองเล่นกันไปแค่สองคนพอนะข้าไม่อยากเล่นด้วยหรอก
1: ก็ได้แค่ข้ากับเองก็ได้ไอ้แดงแต่ตอนนี้เราควรเริ่มเก็บเห็ดได้แล้วถ้ามัวเถียงกันอยู่แบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้กินต้มเห็ดหรอก
2: เออข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละ
3: งั้นพวกเราแยกย้ายกันเลยดีกว่าปะปะปะ
1: โอเคลุย
2: ลุยเลย
0: หลังจากนั้นเจ้าสามแสบก็ได้แยกย้ายกันหาเห็ดฟางจากคนละฝั่งของกองฟางแบ่งเป็น3มุมจากการเป่ายิงฉุกแต่ในระหว่างที่เก็บเห็ดอยู่นั้นเจ้าจอยก็ได้ไปเจอกับต้นหมามุ้ยซึ่งมีเกสรทำให้คันตามผิวหนังได้จึงตั้งใจจะโยนไปไม่ให้เจ้าแดงกล้ารื้อฟางหาเห็ด
1: อุ้ยดีนะมองเห็นซะก่อนนี่มันดอกหมามุ้ยที่จะทำให้คันตามผิวหนังนี่นะนี่ถ้าหากว่าเราโยนไปตกอยู่ที่ฝั่งไอ้แดงมันจะต้องไม่กล้าคุยเห็ดฟางแน่นอนแล้วมันก็จะได้เห็ดน้อยกว่าเราจนกลายเป็นผู้ชนะแน่ๆเลยโยนไปดีกว่าฮึบไม
0: ่แต่เจ้าจ้อยก็ดันโยนไปตกอยู่ข้างๆเจ้าแดงและเจ้าแดงก็ไม่รู้ว่านี่คืออะไรกันแน่จึงได้โยนไปทางเจ้าสิง
2: อะไรเนี่ยแล้วมันหล่นมาจากไหนอ่ะเสียเวลาจริงๆโยนไปทางไอ้สิงดีกว่า
0: แล้วเจ้าแดงก็โยนดอกหมามุ้ยไปหล่นใส่เจ้าสิงทำให้เจ้าสิงตกใจเป็นอย่างมาก
3: โอ้อะไรตกใส่เนี่ยโอ้อันนี้มันดอกหมามุ้ยนี่นะต้องเป็นฝีมือไอ้จ้อยแน่เลย
0: จากนั้นเจ้าสิงก็ได้เดินไปหาเจ้าแดงและเจ้าจ้อย
3: น้อยไอ้จ้อยเอ็งเอาหมามุ้ยมาโยนใส่ข้าได้ยังไง
1: เฮ้ยอะไรกันข้าไม่ได้ตั้งใจจะโยนใส่เองข้าจะโยนใส่ไอ้แดงต่างหากเล่า
2: อุ้ยอ้าวไอ้จ้อยเอ็งทำอย่างนี้ได้ยังไงไหนไอ้สิงเอามาดูสิ
3: เฮ้ยอย่าจับเราไอ้แดง
2: นี่เนี่ยหวังทำไมฮะแค่นี้เอง
3: แค่นี้อะไรเล่านี่มันดอกหมามุ้ยที่ทำให้คันนะอุ้ยนั่นไงคันแล้วข้าเริ่มคันแล้ว
1: เฮ้ยไอ้แดงวางลงก่อนใจเย็นๆใจเย็น
2: ๆน้อยไอ้จ้อยเดี๋ยวอีกสักพักข้าก็ต้องคันเหมือนไอ้สิงห์เลยนะไหนๆเองก็ทำอย่างนี้แล้วเองก็ต้องเจอกรรมตามสนองนี่แ
1: หละเอ้ายกมาใส่ข้าทำไมเนี่ยแถมยังพูดอะไรนะหนองอะไรเหรอ
2: ใช่หนองที่ข้าพูดน่ะมันเป็นคำที่หมายถึงการมอบให้หรือว่าการส่งคืนยังไงล่ะแล้วการตามสนองที่ว่าก็คือเอ็งทำไม่ดีเอ็งก็ต้องได้รับผลที่ไม่ดีเหมือนกันนี่แม่ทันกันให้หมดนี่เลยนี่
3: โอ้ยก็ไม่ไหวแล้วเห็นอะไรไว้ก่อนก็ไปอาบน้ำก่อนนะโอ้คัน
2: ไอ้ข้าไปด้วยข้าก็ต้องกันแล้วเฮ้ยพักไว้ก่อนเถอะไอ้จ้อยเดี๋ยวข้ามาแก้แค้น
1: เอ้าทำไมเรื่องมันถึงได้วันปลายขนาดนี้เนี่ยก็แค่อยากจะแกล้งเมื่อนกเองอะเฮ้ยเราเองก็เริ่มกันแล้วเนี่ยโอ้ยขำกำโอ้ยกำตาสนองจริงๆด้วย
0: แม่เจ้าจอยของเราเนี่ยทำตัวไม่น่ารักเลยนะคะอยากจะชนะจนต้องแกล้งเพื่อนแล้วตัวเองก็ต้องได้รับความเดือดร้อนด้วยเด็กๆฟังแล้วก็อย่าเอาเจ้าจอยเป็นตัวอย่างนะคะ

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Outวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้ว wow. เอาล่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยนิทานในเรื่องแรกของวันนี้เป็นเรื่องราวของสุนัขอัจฉริยะที่ทำทุกอย่างได้ราวกับว่ามันเป็นมนุษย์ตั้งแต่การจ่ายตลาดการเดินข้ามถนนรวมไปถึงการขึ้นรถโดยสารอุ้ยทำไมถึงได้ฉลาดล้ำเลิศแบบนี้ล่ะคะเนี่ยพี่ยามีเดาว่ามันจะต้องเป็นสุนัขที่เจ้านายฝึกมาเป็นอย่างดีและเลี้ยงดูมาด้วยความรักมหาศาลแน่ๆเลยล่ะค่ะอุ้ยฟังแล้วอยากจะมีน้องหมาที่ฉลาดแบบนี้บ้างจังเลยไปรับฟังพร้อมกันดีกว่าค่ะเพื่อจะได้มีวิธีฝึกให้น้องหมาของเราให้เป็นสุนัขอัจฉริยะบ้างกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสุนัขฉลาดกับเจ้านายผู้ฉุนเฉียวไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2ค่ะในนิทานเรื่องที่2นี้เป็นเรื่องราวของหนอนหนุ่มที่อยากจะมีภรรยาคู่ชีวิตที่ดีจึงให้มดชราตัวน้อยเป็นแม่สื่อให้แล้วก็หาคู่ครองให้กับมันแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยไม่ง่ายขนาดนั้นนะสิคะเมื่อมดชราไม่ได้หาคู่ครองที่เหมาะกับมันเอาแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงกันล่ะคะเนี่ยต้องไปรอติดตามและไปลุ้นเอาใจช่วยเจ้าหนอนหนุ่มกันได้เลยนะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหนอนหนุ่มหาคู่ไปรับฟังกันเลยในช่องภาษาพาสนุกในวันนี้เกิดเหตุประหลาดขึ้นค่ะเมื่อพืชผักของลุงทองดีหายไปอย่างไร้สาเหตุลุงทองดีที่หวาดระแวงจึงได้บอกให้เจ้าจ้อยนั้นช่วยตรวจตราความไม่ชอบมาพากลนี้ให้หน่อยแล้วคำว่าตรวจตราที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไปรับฟังพร้อมกันในช่วงภาษาพาสนุกกันได้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิดเอากันแล้วหรือยังเอ่ยเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสุนัขฉลาดกับนายผู้ฉุนเฉียวไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: จ้าของร้านขายเนื้อสดคนหนึ่งได้รู้สึกประหลาดใจที่หมาตัวหนึ่งมาที่ร้านโดยในปากของมันนั้นคาบแบงค์20ไว้และมีกระดาษเขียนข้อความว่าขอซื้อไส้กรอกสัก10ชิ้นและขาไก่อีก1ชิ้นเขาได้รู้สึกประทับใจในความแสนรู้ของมันดังนั้นหลังจากที่เก็บเงิน20บาทได้แล้วเขาก็ได้นำไส้กรอกและขาไก่ใส่ในถุงแขวนไว้ที่ปากของมันเพื่อให้มันคาบไปเขาจึงได้ตัดสินใจปิดร้านและสะกดรอยตามมันไปเจ้าหมาตัวนั้นเดินไปตามถนนจนมาถึงทางม้าลายมันก็ได้วางถุงที่คาบเอาไว้แล้วได้ยืนด้วยขาหลังยกขาหน้าเพื่อกดปุ่มไฟสำหรับคนข้ามถนนแล้วก็คาบถุงต่อไปและรอจนกว่าจะมีคนข้ามเมื่อมันรอเสร็จแล้วมันก็ได้ข้ามไปยังป้ายถนนอีกฝั่งหนึ่งมันได้จ้องมองตารางเวลาเดินรถแล้วได้นั่งลงตรงที่นั่งรอสักพักก็มีรถเมล์คันหนึ่งมามันได้เดินขึ้นไปและดูหมายเลขที่หน้ารถแล้วมันก็ได้กลับมานั่งรอต่อไปอีกสักเดียวก็ได้มีรถเมล์อีกคันหนึ่งมามันได้เดินขึ้นไปดูหมายเลขรถอีกเมื่อเห็นว่าเป็นรถเมล์สายที่มันรออยู่มันจึงขึ้นไปบนรถเมล์คันนั้นคนขายเนื้อถึงกับอาปากค้างและทึ่งในความแสนรู้ของมันและได้รีบตามมันขึ้นมาที่รถคันนั้นหลังจากที่รถคันนั้นวิ่งผ่านกลางเมืองออกไปยังชานเมืองเจ้าหมาแสนรู้ก็ได้ลุกจากที่นั่งเดินไปข้างหน้ารถมันได้ยืนด้วยสองขาแล้วได้เอาขาหน้านั้นกดกลิ่งบนรถเมื่อรถได้จอดมันก็ได้เดินลงมาจากรถและได้เดินตามถนนและได้มาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งเข้ามันได้เลี้ยวเข้าไปในบ้านคนขายเนื้อก็ยังสะกดรอยตามมันอยู่ห่างๆเช่นเดิมเมื่อมาถึงประตูที่ปิดอยู่มันก็ได้วางถุงไส้กรอกที่คาบมาแล้วได้ถอยหลังมาสัก 2-3 เมตรจากนั้นก็ได้วิ่งชนประตูอย่างเต็มแรงมันพยายามอยู่ 2-3 ครั้งแต่ประตูก็ยังไม่เปิดออกมันเลยเดินอ้อมตัวไปยังหลังบ้านเพื่อไปเปิดหน้าต่างบานนึงออกแล้วมันก็ได้เดินกลับมารออยู่ที่หน้าประตูสักพักประตูบ้านก็ได้ถูกเปิดออกโดยเจ้านายของเจ้าหมาที่เป็นผู้ชายหุ่นล่ำบึกซึ่งพอเปิดประตูเสร็จแล้วเขาก็ได้เริ่มเตะต่อยและตะโกนด่าเจ้าหมาแสนรู้ตัวนั้นในทันทีถึงตอนนี้คนขายเนื้อได้อดรนทนไม่ไหวเขารีบวิ่งเข้าไปห้ามพร้อมกับพูดว่าน
1: ี่คุณไปเตะมันทำไมนะมันเป็นหมาอัจฉริยะนะคุณไปทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้การละผมต้องไปแจ้งตำรวจ
0: เจ้าของหมาได้ตอบสวนกลับในทันทีว่า
2: คุณคิดว่ามันฉลาดนักเหรอฮะรู้ไหมว่าเนี่ยนะเป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์นี้แล้วนะที่มันลืมเอากุญแจบ้านติดตัวไปด้วยนะแค่เนี้ยมันยังน้อยไปตี้แน่ตี้แน่

ล็อกซะอย่างนั้นทั้งๆที่เจ้าสุนัขก็ฉลาดถึงขนาดนี้ทั้งจ่ายตลาดได้ข้ามถนนเองได้เดินทางรถโดยสารได้แต่ก็ยังถูกเจ้าของของมันมองว่ามันนั้นทำงานบกพร่องเพราะว่าเจ้าหมานั้นไม่พกกุญแจบ้านออกไปด้วยโอ้ยจะต้องให้เจ้าหมาของเราฉลาดไปถึงไหนกันละคะเนี่ยทั้งๆที่ในสายตาของคนอื่นนั้นก็ว่าดีแล้วเจ้าหมาตัวนี้นี่ถือว่าเก่งมากๆกับความแสนรู้นี้แต่ในสายตาของเจ้านายผู้ฉุนเฉียวของเขานะสิคะมันก็แค่เป็นหมาที่ไม่รู้เรื่องอยู่ดีโอ้ยน่าสงสารเจ้าหมาน้อยจริงๆเลยนะที่ต้องตกอยู่ในอำนาจของคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวของมันนี่ถ้าอยู่กับพี่แยมมี่นะพี่แยมมี่จะดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะน่าจะเห็นคุณค่าของเจ้าหมาน้อยตัวนี้ให้มากกว่าเจ้านายคนนี้เลยล่ะจะบอกให้เอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันดีกว่ากับเรื่องราวของหนอนน้อยที่อยากจะหาคู่โดยให้มดชราเป็นแม่สื่อในรักครั้งนี้ให้แล้วความรักจะสมหวังหรือไม่ไปรับฟังกันในนิทานเรื่องต่อไปกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหนอนหนุ่มหาคู่ไปรับฟังกันเลย

0: วนแห่งหนึ่งมีมดชราแสนฉลาดและน่านับถืออยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่เนื่องจากมันอยู่ที่นี่มานานแล้วสัตว์ตัวอื่นในสวนก็ต่างมาขอคำแนะนำจากมันอยู่เสมอวันหนึ่งหนอนตัวหนึ่งมาปรึกษามดชราว่า
1: แม่เท่านะแม่เท่าแม่เท่าไม่คิดหรือจ้าว่าหนอนหนุ่มอย่างข้าต้องการใครบางคนมาดูแลเย็บผ้าแล้วก็ทำอาหารให้ข้าหวังว่าท่านคงจะรู้นะว่าข้าเนี่ยหมายความว่าอย่างไร
0: เจ้าหมายถึงภรรยาใช่ไหมมัชราได้กล่าวอย่างรู้ทันเจ้าต้องการภรรยาสินะ
1: ฮะก็ใช่นะสิถูกต้องแล้วล่ะจ้ะแม่เท่าเฮ้ย
0: นอนหนุ่มได้ตอบ
1: แล้วเมื่อแม่เท่ารู้ดีว่าข้าต้องการอะไรท่านจะไม่ช่วยหาภรรยาให้ข้าหน่อยหรือฮะข้าขอหนอนสาวที่สวยและก็แข็งแรงดีด้วยนะจ๊ะขอได้ไหมจ๊ะ
0: ข้าไม่รู้ว่าข้าจะทำสำเร็จไหมนะมัทราได้พูดอย่างไม่มั่นใจ
1: แม่เท่าก็รู้จักสัตว์ทุกตัวในสวนนี้นะ
0: นอนหนุ่มยังแยงขึ้นเอาล่ะตกลงข้าคิดว่าข้าคงจะหาได
1: ้โอ้ยขอบคุณเลยแม่เท่าขอบคุณมากนะจ๊ะข้าหวังว่าจะได้ข่าวดีจากแม่เท่าอีกไหนไม่นานนี้นะข้ารู้ว่าแม่เท่าจะเลือกเจ้าสาวให้กับข้าเป็นอย่างดีเลย
0: นอนหนุ่มได้พูดและได้ลามดชรากลับไปอย่างร่าเริงอีก 2-3 วันต่อมามดชราได้มีโอกาสพบกับตะขาบสาวตัวหนึ่งฉันว่ามันคงจะเป็นภรรยาที่ดีสำหรับนอนหนุ่มนะมดชราได้พูดกับตัวเองและได้ตรงไปหาสัตว์ที่มีขามากมายอย่างตะขาบหลังจากที่คุยกันชั่วขณะหนึ่งมดชราก็ได้หยอดคำถามเข้าว่าเจ้าอยากจะแต่งงานไหมข้ารู้จักผู้ที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวให้เจ้าได้นะ
2: จ้าฉันอยากแต่งงานนะจ๊ะตอนนี้ข้าสมควรที่จะได้แต่งงานแล้วกรุณาเล่าเรื่องเจ้าบ่าวที่น่าสนใจให้ข้าฟังหน่อยเถอะจ้า
0: ตะขาบสาวได้พูดเขาน่าเป็นสัตว์บกที่ทำงานหนักเลยล่ะ
2: บอกข้าสักทีสิว่าเขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอ่ะ
0: เขาน่าตัวยาวยาวกว่าเจ้ามากเลยแต่ไม่มีขาเลยสักขาเดียว
2: ไม่มีขาเลยอย่างงั้นเหรอ
0: ตะขาบสาวได้ร้องถามและขมวดคิ้วด้วยความสงสัยก็เพราะว่าเขาเป็นหนอนยังไงล่ะ
2: อะไรนะแม่เท่าต้องการให้ข้าแต่งงานกับหนอนที่ตัวชื้นอยู่เสมอและไม่มีขาด้วยหรอไม่มีทางข้าไม่มีความอดทนที่จะเย็บผ้าให้กับผู้ที่ไม่มีขาและก็ตัวเหนียวชื้นแบบนั้นหรอกขอให้แม่เท่าคิดทบทวนในสิ่งที่กำลังจะขอร้องข้าอีกทีนึงนะ
0: ก็จริงของเจ้านะ
2: ช่างน่าขันแท้ๆ
0: แล้วมัชราก็ได้เริ่มหัวเราะ
2: สมกันดีออกตะขาบสาวกับหนอนหนุ่ม
0: ตะขาบสาวได้พูดอยู่ในลำคอแล้วก็ได้หัวเราะดังรั่นขณะที่กำลังคลานออกมาจากมดอย่างรวดเร็วมัชราจึงได้ออกมาถามหนอนหนุ่มมันได้หัวเราะอยู่ทุกครั้งที่คิดถึงข้อเสนอแสนยอดเยี่ยมของมันในที่สุดมันก็พบหนอนหนุ่มในตอนบ่ายวันนั้น
1: แม่เท่าหาภรรยาให้ฉันได้หรือยังอ่ะจ๊ะ
0: นอนหนุ่มได้ถามอย่างกระตือรือร้นอ๋อได้แล้วมัชราได้พูดพลางกับการหัวเราะอย่างหนักเจ้าสาวของเจ้าน่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากเลยนะ
1: ว้าวดีจังเลยใครกันนะช่วยบอกข้าหน่อยนะข้าน่ะอยากรู้จะแย่แล้ว
0: ข้าไปพบตะขาบสาวแสนสวยตัวหนึ่งเท่าแต่เธอน่ะปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับเจ้าเธอบอกว่าเจ้าน่ะตัวยาวเกินไปจนเธอไม่มีความอดทนที่จะเย็บผ้าให้กับเจ้าได้ตลกดีใช่ไหมล่ะมชราก็ได้ระเบิดเสียงหัวเราะดังกึกก้อง
1: โอ้มันตลกตรงไหนแม่จะตลกเลยตะขาบสาวตัวนั้นคิดว่าหล่อนสำคัญมากไงอะฮะข้าจะไม่แต่งงานกับหล่อนเหมือนกันข้าจะใส่รองเท้าให้ขาเยอะแยะของหล่อนได้ยังไงอะ
0: แล้วหนอนหนุ่มก็คลานจากไปด้วยความฉุนเฉียวมชราได้ยิ่งขำหนักขึ้นมาอีกมันได้หัวเราะแล้วหัวเราะอีกหัวเราะจนตัวของมันนั้นคอดลำตัวนั้นจะขาดออกจากกันอยู่แล้วจึงได้ใช้เชือกเส้นหนึ่งผูกกลางลำตัวของมันเอาไว้แน่นมชราได้ใช้เวลาอยู่นานมากกว่าจะคิดถึงเรื่องหนอนหนุ่มและตะขาบสาวโดยที่ไม่หัวเราะได้ในที่สุดเมื่อมันได้เอาเชือกที่ผูกเอาไว้ตรงกลางลำตัวของมันออกก็ปรากฏว่าลำตัวตรงนั้นของ ของมันคลอดมากและนี่เป็นสาเหตุที่มดเอวกิ่วมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง

แอมมี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าการที่มดเอวกิ่วมีสาเหตุมาจากมันหัวเราะมากเกินไปแม้ถึงว่ามดแต่ละตัวเนี่ยหุ่นเพรียวบางร่างเล็กจริงๆและทั้งหมดที่พี่แอมมี่เล่ามานั้นก็เป็นเพียงแค่นิทานที่อธิบายสาเหตุค่ะที่ถูกแต่งขึ้นเพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆในสมัยโบราณและเป็นเรื่องราวที่อธิบายให้กับน้องๆได้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นว่ามดนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรและน้องๆเนี่ยสามารถนำนิทานเรื่องนี้ไปเล่าต่อให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้รับฟังกันได้นะแต่สำหรับวันนี้หมดในช่วงนิทานของพี่ยามีกันไปแล้วค่ะเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันต่อเลยนะในช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะเจ้าจ้อยรับบทเป็นนักสืบคอยออกตรวจตราถึงเบาะแสในการลักลอบขโมยพืชผักของลุงทองดีที่หมู่บ้านนี้มักจะมีผักหายบ่อยๆค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่านักสืบจ้อยจะสืบได้เรื่องว่าอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าตรวจตราพร้อมๆกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกกันเลย

0: นี้มีพืชผักในสวนของลุงทองดีหายไปลุงทองดีจึงนึกสงสัยว่าใครหวังร้ายหรือแอบขโมยผักของลุงทองดีไปหรือเปล่าสร้างความหวาดระแวงให้กับลุงทองดีเป็นอย่างมากเมื่อเห็นเจ้าจ้อยผ่านมาจึงได้บอกให้เจ้าจ้อยระวังตัวเอาไว้บ้าง
1: เออทั้งหมดที่ข้าเล่านี่ก็เป็นอย่างนี้นี่แหละ
2: โอ้ลุงอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นหรอกลุงน่ะกังวลไปหรือเปล่า
1: ไม่เกินไปหรอกบอกอะไรก็ฟังกันบ้างสิเอ็งเนี่ยชอบขับจักรยานไปไกลบ้านถ้าเกิดไปเจอกับพวกขโมยเข้าอ่ะมันจะมีอันตรายเอาได้นะเอ็งก็เชื่อข้าบ้างสิ
2: ขโมยที่ลักข้าวโพดลักผักเนี่ยนะโอ้ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลย
1: อ่ะก็ข้าเพิ่งบอกเมื่อกี้นี้ให้เอ็งเชื่อข้าบ้างยังไม่ทันจะคิดตามเอ็งก็เถียงขึ้นมาเชียวนะ
2: ก็จอยไม่เชื่อนี่ลุงแล้วอีกอย่างอ่ะพืชผักที่หายไปก็อาจจะไม่ได้มีใครมาขโมยก็ได้นะ
1: เอ็งนี่ก็พูดไปเรื่อยถ้าไม่มีใครขโมยแล้วมันจะหายไปได้ยังไงเล่าช่วงนี้มันยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวเลยนะ
2: เอ้าก็อย่างบางทีอาจจะมีสัตว์มาขโมยกินไงลุงโอเรื่องแค่นี้เอง
1: ไม่รู้ละไม่รู้ละยังไงเองก็ระวังตัวด้วยหรือว่าถ้าหากปั่นจักรยานไปทางไหนแล้วเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยก็รีบมาบอกข้าทีช่วยตรวจตาให้ข้าด้วยเข้าใจไหม
2: ฮะลุงเป็นอะไรอีกแล้วเหรอลุงเจ็บตาล่ะจ๊ะฮะไหนไหนจอยขอดูหน่อยสิไหน
1: แล้วเอ็งจะมาดูอะไรในตาข้าเล่า
2: เอ้าก็ลุงทองดีบอกให้จอยตรวจตาถึงจอยจะไม่ใช่หมอก็เถอะแต่ถ้าเป็นลุงทองดีขอเดี๋ยวจอยตรวจให้ก็ได
1: ้โอ้ยไม่ใช่แบบนั้นคำว่าตรวจตาที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงการตรวจและดูแลอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือว่าเป็นการตระเวนดูเพื่อระวังเหตุการณ์ต่างหากเล่าไม่ใช่มาดูลูกตาข้าแบบนี
2: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองจอยก็คิดไปละไกลเลย
1: ดีแล้วดีแล้วยังไงก็ฝากด้วยล่ะ
2: ได้เลยจ้ะจอยจะคอยตรวจตาให้ลุงทองดีแน่นอนรับรองว่าต้องได้เรื่องแน่ๆ
1: เฮ้ยเอ็งพูดอย่างนี้ทีไรข้าจะต้องมีเรื่องให้หนักใจทุกทีสินะ
0: ตกเย็นเจ้าจอยก็แต่งตัวประหลาดใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดสวมหมวกฟ้าแถมยังห่มผ้าคลุมปั่นจักรยานว่อนหมู่บ้านลุงทองดีที่เห็นเข้าพอดีเลยดักเรียกไว้เพื่อถามว่าเจ้าจอยนั้นกำลังทำอะไร
2: ว้าวแหวน
1: นี่ไอ้จ้อยเอ็งเป็นอะไรของเอ็งเนี่ยฮะทำไมถึงแต่งตัวประหลาดแบบนี้ชาวบ้านเขาขำกันหมดแล้วเนี่ย
2: เอ้าก็จ้อยคอยตรวจตาให้ลุงทองดีไงนี่จ้อยกำลังทำตัวเป็นซุปเปอร์ฮีโร่สายลับที่คอยสอดส่องเรื่องราวในหมู่บ้านยังไงล่ะลุงนี่ก็ว่าจะปั่นจักรยานไปบอกข่าวลุงพอดีเลย
1: เฮ้ยไอ้จ้อยเอ้ยการที่เอ็งจะช่วยตรวจตาหรือว่าเป็นนักสืบเนี่ยเอ็งก็ต้องทำตัวให้มันแนบเนียนสิไม่ใช่มาแต่งตัวเป็นเป้าสายตาของคนอื่นแบบนี้
2: เอ้าก็จอยเคยดูในหนังมาเขาก็แต่งตัวกันแบบนี้นี่นะ
1: เฮ้ยเอ็งนี่แล้วนี่ที่บอกว่าจะรีบไปบอกข่าวข้าเนี่ยมันมีข่าวอะไรเหรอ
2: จอยเจอขโมยแล้วจ้ะลุง
1: อ้าวเหรอแล้วใครกันล่ะฮะใครเป็นขโมย
2: เฮ้ยถ้าอยากรู้ตามมาเลยจ้ะรีบตามมานะลุงเร็วปิ้งปิ้ง
1: อ้าวเฮ้ยแล้วเอ็งปั่นจักรยานข้าเดินอย่างนี้มันจะไปตามทันกันได้ยังไงเล่า
0: แล้วลุงทองดีก็รีบเดินตามเจ้าจ้อยไปยังที่เกิดเหตุและพบว่ามีแพะตัวหนึ่งกำลังกินผักในแปลงอย่างอร่อยอร่อย
2: นี่ไงลุงขโมยที่จ้อยบอกอยู่นี่ไง
1: โอ้ยแล้วแพะของใครล่ะเนี่ยปัดโธข้าก็นึกว่ามีคนหวังร้ายมาแกล้งกันซะอีกเฮ้ยเหนื่อยจริง
2: เป็นอะไรล่ะน่ะรีบนั่งทำไมล่ะจ๊ะลุง
1: เฮ้ยก็เหนื่อยแล้วสิถามได้โอ้ยรู้งี้ไม่น่ารีบวิ่งมาเลย
2: เอาแล้วจะเอายังไงกับเจ้าแพะตัวนี้ดีล่ะจ๊ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันแฮะหมู่บ้านเราก็ไม่มีคนเลี้ยงแพะนี่นะแล้วมันหลุดมาจากไหนได้ล่ะเนี่ย
2: งั้นเราเอามันไปหาเจ้าของเลยดีไหมจ๊ะเดี๋ยวเจ้าปั่นจักรยานนำไป
1: เดี๋ยวพักก่อนตอนนี้เนี่ยข้าเหนื่อยเหลือเกินหายเหนื่อยค่อยว่ากันอีกทีได้ไหม
2: เออแก่แล้วก็ยังดีแหละจะลงทำใจนะจ๊ะทำใจ
1: ไม่ต้องมาพูดเลยนะเอ็งเล่นปั่นเป็นเจ้าหรวดแบบนี้ใครจะไปตามทันกันเล่า
2: เอ้าก็ลุงบอกให้จ้อยคอยตรวจตราถ้าจ้อยช้าเจ้าแพะนี่ก็หนีไปได้อ่ะสิจ๊ะ
1: เฮ้ยพอก่อนข้าขี้เกียจเถียงแล้วข้าเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยจริงๆ
2: บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการ Kiss Out ก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย

0: การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียโพนขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนการดูแลผิวและการเลือกใช้เครื่องสำอางในช่วงฤดูหนาวติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
2: โอ้คราวนี้แหละฉันจะสวยจริงที่ดูเอจะใช้ยังไงล่ะเนี่ยเยอะไปหมด
3: โอ้ซาร่าคุณได้สวยสมใจแน่ๆหากใช้เครื่องสำอางอย่างถูกวิธี
2: โอ้ยังไง
3: นี่เลยควรทดสอบอาการแพ้ก่อนใช้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล
4: okay.
3: หากมีการโฆษณาว่าจะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ก็อย่าเชื่อทดสอบด้วยการทาเครื่องสำอางทิ้งไว้ใต้ท้องแขน 24-48 ชั่วโมง
2: oh.
3: หากทาแล้วไม่เกิดอาการผื่นแดงคันหรือความผิดปกติใดๆก็ถือว่าใช้ได้
2: แล้วอันนี้ล่ะ
3: ไม่ควรใช้เครื่องสำอางร่วมกับผู้อื่นอาจจะทำให้ติดเชื้อโรคได้
2: Why?
3: และที่สำคัญก่อนใช้จะต้องอ่านฉลากให้เข้าใจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะวิธีใช้และคำเตือนหากใช้แล้วเกิดอาการแพ้นะคะควรหยุดใช้ทันทีแล้วก็ไปหาหมอนำเครื่องสำอางที่ใช้แล้วแพ้เนี่ยไปให้หมอวินิจฉัยด้วยจะได้วินิจฉัยอาการได้ง่ายขึ้น
2: ต่อไปนี้ฉันจะสวยและปลอดภัย
1: การปรับตัวรับหน้าหนาวนอกจากใส่เสื้อผ้าที่หนาแล้วให้ความอบอุ่นร่างกายแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพผิวกันด้วยนะคะเนื่องจากสภาวะอากาศในช่วงฤดูหนาวอากาศจะมีความชื้นสัมผัสลดลงการสูญเสียน้ำออกจากผิวเพิ่มขึ้นดังนั้นปัญหาผิวส่วนใหญ่ของคนไทยในช่วงฤดูหนาวจะเป็นปัญหาในเรื่องของผิวแห้งหยาบเมื่อผิวแห้งมากๆก็จะเกิดอาการคันมีผื่นขุยและมีโอกาสแตกเป็นแผลและติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้นวันนี้ทางรายการจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ค่ะเราจะดูแลผิวและเลือกใช้เครื่องสำอางในช่วงฤดูหนาวอย่างไรโดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรเภสัชกรหญิงอาราธาปัญญาปฏิภาณเภสัชกรชำนาญการพิเศษกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายอย.ยินดีต้อนรับพี่อาราธานะคะนกขออนุญาตเรียกพี่ติ๊กนะคะสวัสดีค่ะพี่ติ๊ก
5: สวัสดีค่ะ
1: พี่ติ๊กคะก่อนอื่นอยากทราบว่าเข้าสู่ฤดูหนาวทีไรปัญหาผิวหนังที่มักพบบ่อยๆก็คือผิวแห้งแตกคันและไม่เปล่งปลั่งสดใสซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากอะไรคะพี่ติ๊ก
5: ค่ะเป็นเรื่องตามธรรมชาตินะคะในฤดูหนาวเนี่ยอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลงความชื้นในอากาศลดลงน้ำที่ผิวหนังของเราก็จะระเหยออกมาสู่บรรยากาศมากขึ้นสังเกตได้เลยค่ะว่าผิวหนังเนี่ยจะเริ่มแห้งตึงขาดความยืดหยุ่นเป็นขุยและในบางรายก็อาจจะมีอาการคันเล็กน้อยร่วมด้วยซึ่งอาการคันนี้แหละค่ะที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการเกาพอเกาแล้วก็เกิดเป็นแผลนะคะเลือดออกมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออักเสบบวมแดงซึ่งอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตนะคะแต่ว่าการหลีกเลี่ยงสภาพอากาศซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนั้นเนี่ยเป็นไปได้ยากเราจึงควรมาเรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเพื่อลดปัญหาต่างๆค่ะ
1: ค่ะพิติคะแล้วถ้าหากไม่อยากให้ผิวต้องเผชิญกับปัญหาที่ได้บอกกล่าวกันไปแล้วมีข้อแนะนำปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ
5: การดูแลผิวในช่วงหน้าหนาวนะคะเรามาเริ่มจากชีวิตประจำวันกันก่อนเลยค่ะแน่นอนว่าทุกคนต้องอาบน้ำนะคะการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายตามปกตินั้นเนี่ยจะเป็นการชะล้างคราบเหงื่อใครและสิ่งสกปรกซึ่งรวมทั้งไขมันที่ผิวหนังออกไปด้วยนะคะบางท่านอาจจะอาบน้ำอุ่นขณะอาบน้ำอุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกสบายตัวใช่ไหมคะและทำให้อาจจะเผลออาบนานไปหน่อยแน่นอนว่าไขมันที่ผิวหนังก็จะถูกชะล้างออกมากเกินไปการอาบน้ำอุ่นนานๆก็ทำให้ผิวแห้งตึงความสามารถในการเก็บกักความชุ่มชื้นของน้ำเนี่ยก็จะลดลงนะคะหรือว่าในขณะอาบน้ำบางท่านเนี่ยมีการขัดผิวร่วมด้วยอย่างเช่นใช้ผ้าถูตัวใช้แปรงขัดผิว ก็จะเป็นการลอกเอาเซลล์ชั้นนอกซึ่งปกป้องความชุ่มชื้นเนี่ยออกไปผิวก็จะแห้งยิ่งขึ้นคราวนี้เราก็รู้สาเหตุแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเราอาบน้ำอุ่นนานๆหรือว่ามีการขัดผิวขณะอาบน้ำก็จะทำให้ผิวแห้งยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซ้ำเติมผิวแห้งด้วยวิธีการเหล่านี้หลังจากการอาบน้ำตามปกติแล้วแน่นอนค่ะว่าเราก็ควรจะกินอาหารดีมีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอนะคะและเมื่อเราสูญเสียน้ำที่ผิวหนังไปโดยง่ายก็อย่าลืมดื่มน้ำสะอาดวันละ 8-10 แก้วด้วยนะคะเพื่อชดเชยให้ผิวเนี่ยมีน้ำชุ่มชื่นเพียงพออยู่เสมอและท้ายที่สุดค่ะอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างเหมาะสมด้วยค่ะ
1: ค่ะพี่ติ๊กเมื่อสักครู่พี่ติ๊กพูดถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างเหมาะสมอยากทราบว่าเครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวในหน้าหนาวเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะ
5: ค่ะจริงๆเราใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วนะคะในช่วงหน้าหนาวนี้เนี่ยหลักการใช้เครื่องสำอางที่เหมาะสมก็คือผิวเราแห้งใช่ไหมคะผิวแห้งตึงกว่าปกติเราก็ต้องทนุถนอมอย่ารบกวนให้ผิวระคายเคืองพร้อมกันนั้นก็ต้องบำรุงแล้วก็ชดเชยความชุ่มชื้นที่สูญเสียไปนะคะมาดูกันค่ะวิธีแรกเมื่อเราต้องอาบน้ำทำความสะอาดผิวนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เลือกใช้ก็ควรเป็นชนิดที่อ่อนโยนกว่าปกตินะคะการอาบน้ำล้างหน้าลองใช้สบู่เด็กดูสิคะสบู่เด็กสบู่เหลวครีมอาบน้ำนะคะหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารขัดผิวสารกระตุ้นการหลุดลอกของผิวชั้นนอกนะคะอย่างเช่นในกลุ่ม AHA ซึ่งจะทำให้ผิวแห้งยิ่งขึ้นนะคะเราอาจใช้สารเหล่านี้ได้ในภาวะปกติในหน้าร้อนแต่ในหน้าหนาวให้หลีกเลี่ยงนะคะประการที่สองค่ะเมื่อเราไม่ไปรบกวนผิวแล้วเราก็ต้องบำรุงด้วยนะคะมอยส์เจอไรเซอร์ต่างๆจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวมีหลายรูปแบบค่ะอาจจะเป็นโลชั่นเป็นครีมหรือเป็นน้ำมันก็ได้นะคะแต่มีเคล็ดลับการใช้นะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแล้วต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยเคล็ดลับในการบำรุงผิวในหน้าหนาวก็คือเมื่ออาบน้ำเสร็จให้เช็ดตัวพอหมาดนะคะแล้วรีบทาครีมเลยภายใน 3-5 นาทีเพราะว่าผิวเนี่ยยังชุ่มชื้นอยู่จากน้ำที่อาบครีมบำรุงผิวเนี่ยจะช่วยเก็บกักน้ำเหล่านั้นไว้และถ้าผู้ที่ผิวแห้งมากๆนะคะการใช้ครีมเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอใช้เบบี้โลชั่นเลยก็ได้นะคะบางคนเนี่ยนอกจากผิวแห้งแล้วนะคะริมฝีปากก็แห้งแตกด้วยเป็นปัญหาเช่นกันทาลิปมันค่ะป้องกันปากแห้งได้เลยนะคะจากนั้นแม้ว่าอากาศจะเย็นสบายเวลาออกไปกลางแจ้งเราอาจจะรู้สึกว่าวันนี้อากาศดีจังเลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าแสงแดดก็เป็นอันตรายต่อผิวหนังเพราะฉะนั้นอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยค่ะและประการสุดท้ายนะคะในภาวะที่โรคโควิด-19 ระบาดอยู่เราหมั่นล้างมือกันบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดใช่ไหมคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะล้างมือเราก็ใช้แอลกอฮอล์เจลทามืออันนี้เป็นสาเหตุของผิวแห้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในหน้าหนาวนี้ยิ่งต้องทาครีมบำรุงผิวมือให้บ่อยยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค่ะพี่ติ๊กช่วงแรกนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ได้รับทราบแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการพบภาวะผิวแห้งในช่วงฤดูหนาวและข้อแนะนำที่ไม่ต้องให้ผิวเผชิญกับปัญหาดังกล่าวทั้งหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นไม่ควรขัดผิวในช่วงฤดูหนาวพักผ่อนให้เพียงพอและเครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวในหน้าหนาวที่เมื่อสักครู่พี่ติ๊กได้บอกกล่าวไปแล้วนะคะอยากทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะมีหลักการในเรื่องการเลือกซื้อเครื่องสำอางให้ปลอดภัยอย่างไรบ้างคะ
5: ค่ะหลักการเลือกซื้อเครื่องสำอางให้ปลอดภัยนะคะเราก็สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเป็นหลักการเดียวกันตลอดเลยนะคะมาเริ่มที่ข้อแรกค่ะก็คือเราจะซื้อจากไหนดีนะคะขอแนะนำว่าการซื้อเครื่องสำอางนั้นเนี่ยบางทีก็ตัดสินใจยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามีร้านจำหน่ายมากมายเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่โตร้านสะดวกซื้อหรือแม้แต่ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะเครื่องสำอางเนี่ยการขายกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมาขออนุญาตขายเพราะฉะนั้นผู้ขายก็ต้องมีความรับผิดชอบในสินค้าที่ตนเองนำเสนอนะคะส่วนผู้บริโภคนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ตามความต้องการก็ขอแนะนำให้เลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือค่ะไม่ว่าจะเป็น เราไปเลือกซื้อด้วยตนเองนะคะหรือว่าซื้อผ่านเว็บไซต์ขอให้น่าเชื่อถือเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าหากมีปัญหาเนี่ยจะได้ติดตามย้อนกลับได้นะคะข้อ2ค่ะหลังจากที่เลือกซื้อเครื่องสำอางได้แล้วนะคะสังเกตก่อนค่ะว่ามีฉลากภาษาไทยหรือไม่เครื่องสำอางที่วางขายในประเทศไทยนะคะกฎหมายกำหนดว่าต้องมีฉลากภาษาไทยค่ะถึงจะเป็นเครื่องสำอางนำเข้ามาจากต่างประเทศผู้นำเข้าก็ต้องจัดทำฉลากภาษาไทยติดไว้ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้อ่านได้รู้ได้เข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้องค่ะนะคะเรามีกฎหมายกำหนดข้อความอันจำเป็นที่ฉลากภาษาไทยนะคะประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับผู้บริโภคได้แก่ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอางประเภทของเครื่องสำอางนั้นวิธีใช้ปริมาณสุทธิสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าครั้งที่ผลิตเดือนปีที่ผลิตเลขที่ใบรับจดแจ้งหรือคำเตือนถ้ามีนะคะคำเตือนสำหรับเครื่องสำอางเนี่ยจะมีบางประเภทเท่านั้นค่ะหลังจากที่เราได้อ่านฉลากภาษาไทยนะคะได้ดูว่ามีข้อความอันจำเป็นครบถ้วนอย่าลืมดูภาชนะบรรจุด้วยนะคะว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะไม่ฉีกขาดไม่รั่วซึมไม่แตกเพราะว่าหากภาชนะบรรจุบกพร่องเสียหายก็อาจจะมีสิ่งสกปรกเชื้อโรคปนเปื้อนลงไปได้นะคะตอนนี้เรามาถึงข้อ4กันแล้วก็คือเรื่องของการอ่านฉลากค่ะเมื่อผู้บริโภคเนี่ยเห็นแล้วว่ามีฉลากภาษาไทยมีข้อความบังคับนะคะครบถ้วนอ่านให้ละเอียดค่ะก่อนซื้อก่อนใช้เพื่อที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการขอยกตัวอย่างนะคะหลายๆท่านเวลาไปซื้อแชมพูและครีมนวดผมเคยสังเกตไหมคะว่าคำว่าจะวางอยู่ใกล้ๆกันและภาชนะบรรจุก็คล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอาจพลาดได้จะซื้อแชมพูแต่ไปได้ครีมนวดผมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขอเน้นเลยค่ะว่าอ่านฉลากให้ถี่ถ้วนเพื่อที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการและมีประโยชน์อย่างยิ่งอีกอย่างนึงนะคะก็คือข้อมูลที่ฉลากในส่วนของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่มีประวัติการแพ้สารบางชนิดนะคะเช่นถ้าท่านเนี่ยรู้ว่าตัวเองแพ้ลานูลินนะคะซึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งที่ใช้ในเครื่องสำอางก็สามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์โดยดูจากสูตรส่วนผสมหากผลิตภัณฑ์นั้นมีชื่อลาโนลินเป็นสารอยู่ในนั้นนะคะท่านก็หลีกเลี่ยงได้ก็เป็นวิธีการป้องกันตนเองอย่างหนึ่งนะคะแต่ข้อสำคัญเราต้องทราบนะว่าเราแพ้สารชนิดไหนในประเด็นนี้ก็อาจจะมีความยากอยู่บ้างเพราะว่าชื่อสารเป็นชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อทางเคมีนะคะบางทีก็ยาวๆทำให้จำไม่ค่อยจะได้แล้วก็อ่านยากด้วยนะคะต่อไปค่ะอันนี้ทุกคนต้องได้ประโยชน์แน่นอนเป็นข้อ5นะคะนั่นคืออ่านวิธีใช้และคำเตือนที่ระบุบนฉลากให้เข้าใจนะคะเพราะว่าวิธีใช้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกันนะคะครีมบำรุงผิวด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ละยี่ห้อแต่ละรายการก็อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำเลยค่ะว่าให้อ่านวิธีใช้บนฉลากให้เข้าใจนะคะจะได้ใช้ถูกวิธีใช้แล้วได้ผลดีในส่วนของคำเตือนก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเกิดอันตรายนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยต่อไปข้อ6ค่ะอย่าลืมนะคะว่าในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางส่วนใหญ่เนี่ยมีสารเคมีผสมกันอยู่หลายชนิดมากเลยนะคะโดยเฉพาะสารกันเสียแล้วก็น้ำหอมซึ่งเป็นสารที่มีหน้าที่สำคัญในผลิตภัณฑ์แล้วเราเองก็ชอบเครื่องสำอางที่มีกลิ่นหอมกันนะคะมีประโยชน์ก็จริงค่ะแต่ก็มีข้อมูลว่าพบการแพ้ได้บ่อยนะคะการแพ้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลคนหนึ่งอาจจะใช้ได้ไม่แพ้แต่อีกคนหนึ่งอาจจะใช้แล้วแพ้นะคะ ดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดเป็นครั้งแรกขอให้ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ด้วยการทาผลิตภัณฑ์นั้นที่ท้องแขนแล้วก็ทิ้งไว้ถ้าภายใน 24-48 ชั่วโมงไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นก็แปลว่าใช้ได้นะคะต่อไปข้อ7ค่ะเราไม่ควรซื้อเครื่องสำอางครั้งละมากๆนะคะไม่ควรซื้อขวดใหญ่หรือว่าซื้อพร้อมกัน3ขวดนะคะเพราะเห็นแก่โปรโมชั่นหรือว่าการลดราคาเนื่องจากส่วนใหญ่ใช้ไม่ทันหรอกค่ะอาจจะเสื่อมสภาพหรือว่าหมดอายุไปซะก่อนนะคะหากพบปัญหานี้ก็คือตัดใจทิ้งไปเถอะนะคะเครื่องสำอางที่หมดอายุแล้วเสื่อมสภาพแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใดยังอาจจะเกิดอันตรายได้อีกด้วยข้อ8ค่ะไม่ควรที่จะใช้เครื่องสำอางร่วมกับผู้อื่นนะคะหรือว่าไปทดลองใช้ตามบูธจำหน่ายทั่วๆไปนะคะเทสเตอร์นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ค่ะว่าคนที่มาลองใช้ก่อนเราเนี่ยเขาป่วยไข้เป็นอะไรหรือเปล่าเราอาจจะได้รับเชื้อโรคมาจากเขานะคะอันนี้อันตรายมากๆเลยไม่แนะนำนะคะข้อ9ค่ะการเก็บการจัดเก็บเครื่องสำอางเครื่องสำอางบางอย่างเนี่ยมีลักษณะการจัดเก็บโดยเฉพาะนะคะสังเกตไหมแอลกอฮอล์เจลต้องเก็บในที่ที่ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเขามีแอลกอฮอล์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้ในที่เย็นๆหน่อยนะคะไม่มีแสงแดดส่องถึงแล้วก็ไม่นานเกินไปนะคะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2ปีค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนนะคะโอกาสที่จะเกิดการแยกชั้นเกิดกลิ่นหืนอะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะสังเกตร่วมด้วยนะคะว่าเครื่องสำอางนั้นเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมถ้าเปลี่ยนไปทิ้งได้เลยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะเมื่อใช้เครื่องสำอางแล้วมีความผิดปกติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นแสบร้อนแดงคันอันนี้หยุดใช้ทันทีเลยค่ะหากไม่ร้ายแรงอาการจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเผื่ออาการรุนแรงยิ่งขึ้นอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะและขอแนะนำว่าให้นำเครื่องสำอางที่สงสัยไปด้วยนะคะเพื่อที่แพทย์จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องว่าความผิดปกตินั้นเกิดจากผลิตภัณฑ์นี้หรือ

0: รับพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยท่านก็จะผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้แต่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายรวมถึงผู้ที่ทำงานสัมผัสกับสารเคมีบ่อยๆอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นแม่บ้านต้องซักผ้าล้างจานมือแห้งอยู่แล้วนะคะในหน้าหนาวนี้ก็จะต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษนิดนึงนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเครื่องสำอางที่ชอบและที่ใช่สำหรับแต่ละบุคคลเนี่ยมันแนะนำกันยากนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลจริงๆแล้วแต่กรรมพันธุ์แล้วแต่พฤติกรรมดังนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ดูแลตนเองนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยเนี่ยเราก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือถามผู้รู้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจเพราะว่าปัจจุบันนี้การโฆษณาเนี่ยก็ค่อนข้างจะบอกแต่สิ่งที่ดีทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือไม่มีความจำเป็นเลยก็ได้ข้อต่อไปนะคะถ้าหากผู้บริโภคเนี่ยสนใจว่าเอ๊ะเครื่องสำอางนั้นๆเนี่ยจดแจ้งแล้วหรือยังตรวจสอบได้อย่างไรก็สามารถไปที่เว็บไซต์ของอย.นะคะกลุ่มควบคุมเครื่องสำอางสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางต่างๆได้เลยค่ะและประเด็นสุดท้ายหากพบเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย.1556นะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะ
1: ค่ะรายการในวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้จากพี่ติ๊กมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องการดูแลผิวช่วงฤดูหนาวปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผิวแห้งการเลือกเครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวในช่วงฤดูหนาวเช่นต้องทาครีมบำรุงที่มีมอยเจอไรเซอร์ใช้ลิปมันป้องกันปากแห้งใช้ครีมทามือไม่ให้มือแห้งด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบว่าเครื่องสำอางนี้จดแจ้งแล้วหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์อย.นะคะ www.fda.mops.go.th ไปที่กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางหัวข้อสืบค้นข้อมูลเครื่องสำอางค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันต้องขอขอบคุณเภสัชกรหญิงอาราธาปัญญาปฏิภาณเภสัชกรชำนาญการพิเศษกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผิวและการเลือกใช้เครื่องสำอางในช่วงฤดูหนาววันนี้ค่ะขอบคุณพี่ติ๊กมากมากค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ความงามเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสาวๆนิ้วสมัยนี้แต่ถ้าไปเจอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีหรือเป็นของปลอมก็อาจจะทำให้ใบหน้าพังได้หรือหมดสวยจริงหรือไม่วันนี้ดิฉันจะมาบอกวิธีตรวจสอบง่ายๆจะได้เคลียร์ชัดกันไปเลยค่ะ
3: ลองมาเคลียร์ชัดกับอย.กันก่อนนะครับ
4: เช็คเลขอย.ของเครื่องสำอางยังไง
5: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกหลอกลวงจากการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงจนไปหลงซื้อมาใช้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ oy.com แล้วมองหาเมนูตรวจเลขผลิตภัณฑ์หรือผ่านทาง LINE @FDA ไทยกดเมนูเช็คเลขผลิตภัณฑ์เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถตรวจสอบได้แล้วครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านมาตรฐานอย.หรือหลอกลวงทุกปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย.มีคำตอบมาร่วมเช็คชัวร์แชร์กันได้ที่อย.ดิจิตอลไลบรารีกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม FDA ไทยกันด้วยนะครับ
6: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
7: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
8: สวัสดีค่ะ
9: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว

0: PR ศาลปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-1033ถึง34และ02-141-0709ค่ะ
1: และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวค่ะโดยภายในอคราวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันออคลาวด์ทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
2: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบ e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี13423807038ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
0: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: สายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได
0: ้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา19:30 น.ถึง20:00 น.กับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนใจอีกเช่นเคยค่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับรถยนต์ของกลางค่ะจากการกระทำความผิดที่ตำรวจนะคะไปจับหรือไปยึดมาค่ะได้สูญหายไปจากสถานที่เก็บรักษานะคะแล้วเช่นนี้ในเมื่อของกลางหายใครจะเป็นผู้รับผิดชอบของกลางที่หายไปค่ะและถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนกับความเสียหายในครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องทำอย่างไรกันนะคะเรามาไขข้อข้องใจในประเด็นนี้ค่ะจากท่านเอกนัทจินเสนท่านตุลาการศาลปกครองกลางนะคะและท่านยังดำรงตำแหน่งท่านรองโฆษกศาลปกครองค่ะสวัสดีค่ะท่านเอกนัทค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเบิร์ตแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะท่านคะไม่น่าเชื่อนะคะว่ารถยนต์ของกลางค่ะจะหายไปจากสถานที่เก็บรักษาได้นะคะเพราะว่าแน่นอนสถานที่เก็บของกลางเนี่ยจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยในส่วนนี้เป็นอย่างดีแน่นอนเลยทีเดียวค่ะเรียกว่านะคะผู้ที่ขโมยไปเนี่ยเท่ากับลวงคองูเห่าเลยค่ะท่าน
1: ครับอย่างนี้เรียกว่าล้วงคองูเห่าจริงๆครับ
0: ค่ะ
1: คืออย่างนี้นะฮะแต่ก่อนที่จะมีการล้วงคองูเห่าเนี่ยผมก็จะพูดกันนะฮะว่าอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะหรือที่เรียกว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร
0: ์ค่ะ
1: ในการที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยรวมทั้งความปลอดภัยแก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดทางอาญาซึ่งเป็นหน้าที่อันสำคัญของตำรวจนะฮะทางนี้ก็เพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งให้เกิดความสงบสุขในแก่สังคมซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญเป็นภาระหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี้ยอาจทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือวัตถุหรือของกลางที่เขาเรียกว่าของกลางนะฮะมาอยู่ในความดูแลทั้งนี้ได้มาเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะใช้ในการพิสูจน์ความถูกความผิดหรือพิสูจน์ทางคดีหรือจัดการอย่างอื่นตามหน้าที่ทางราชการตามกฎหมายกำหนดนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าแล้วมีหลักการหรือวิธีการอย่างไรเกี่ยวกับการที่จะทำหน้าที่ในการปฏิบัติเพื่อที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้มาซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นของกลางนี่นะฮ
0: ะ
1: เพื่อให้มันอยู่ในสภาพเดิมไม่บุบสลายหรือสูญหายหรือถูกทำลายไปนะฮะทั้งนี้มีระเบียบของตำรวจซึ่งเขาเรียกว่าประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีนะฮะ
0: ค่ะ
1: ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาของกลางรถยนต์ของกลางไว้ว่าในเขตกรุงเทพมหานครนะในเขตกทม.นี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาให้หัวหน้าสถานีตำรวจมีหน้าที่ในการเก็บรักษาของกลางไว้ในบริเวณสถานที่ทำการของตนเอง
0: ค่ะ
1: หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผู้กำกับการตำรวจนครบาลซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดหมายความว่ามีที่กำหนดให้แล้วก็ต้องไปเก็บรักษาไว้ตรงนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: โดยการเก็บรักษานี้ให้ใช้ความระวังตรวจตรารถของกลางให้อยู่ในสภาพเดิมเท่าที่จะสามารถรักษาไว้ได
0: ้ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะในกรณีนี้จำเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาจจะกำหนดสถานที่เก็บรักษารถของกลางไว้เป็นการเฉพาะก็ได้อันนี้คือประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีเขากำหนดไว
0: ้ค่ะรถยนต์ของกลางตรงนี้ค่ะท่านนอกจากจะเป็นรถเก๋งแล้วอาจจะเป็นรถตู้ยังมีจำแนกอีกไหมคะอาจจะเป็นรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะท่าน
1: คำว่ารถยนต์นี้เขารวมไปหมดฮะรถยนต์ของกลางเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบรรทุกรถสิบล้อรถโดยสารหรือรถนั่งส่วนบุคคลอะไรนั่นรถเก๋งอะไรนั่นเนี้ยก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันก็ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีนี้ก็กำหนดไว้ว่ากำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้แล้ว
0: ค่ะท่านเอกนัทคะเมื่อสักครู่ค่ะท่านบอกว่าตำรวจมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินนะคะและก็เกิดความสงบสุขในสังคมค่ะและเป็นหน้าที่นะคะทางด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาแล้วทำไมคะท่านคดีนี้จึงมีผู้นำมาฟ้องคดีที่ศาลปกครองได้คะ
1: ครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเสื่อมเนื่องมาจากการทำหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะฮ
0: ะ
1: ทำให้มีภาระหน้าที่เพิ่มเติมซึ่งผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วว่าพอไปทำหน้าที่นั้นนะก็ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือของกลางมาอยู่ในความดูแลและรักษาเมื่อรถยนต์ของกลางที่ได้มาอยู่ในความดูแลและรักษานั้นนะได้เกิดสูญหายไปจากการดูแลรักษาของเจ้าที่ตำรวจปรากฏว่ารถคันดังกล่าวน
0: ะ
1: ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยรถยนต
0: ์
1: เพราะนั้นบริษัทประกันภัยรถยนต์จึงรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าของรถยนต์นะมาดำเนินคดีไปฟ้องเป็นคดีแพ่งที่ศาลแพ่งนะฮะและในชั้นที่สุดศาลแพ่งได้พิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินประมาณ 1.3 ล้านกว่าบาทในขณะเดียวกันนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นเพื่อที่จะสอบดูว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของตนนะคนใดจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของรถยนต์ของกลางที่สูญหายไปรับผิดชอบในการที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพราะว่าคดีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแพ้คดีแพ่งต่อบริษัทประกันภัยซึ่งเมื่อตั้งแล้วนะฮะเมื่อตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วต่อมาก็ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลซึ่งอยู่ในฐานะหัวหน้าสถานีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนเป็นเงินประมาณ 400,000 กว่าบาทนะครับตามความเห็นของกระทรวงการคลังหมายความว่าเจ้าหน้าที่ผู้เป็นผู้บังคับบัญชานะฮะก็มีการพอของกลางหายไปที่คุณเบิร์ตถามเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะว่าเจ้าหน้าที่ก็ดีผู้บังคับบัญชาจะต้องทำอย่างไรเมื่อผู้รักษาของกลางเนี่ยทำการรักษาของกลางแล้วดีหรือไม่ดีนี่ไม่ทราบนะยังไม่ทราบนะแล้วเกิดของกลางหายไปและมีการฟ้องคดีผู้ที่เป็นหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำนั้นคือหน่วยงานนะจะต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะหาผู้ที่ต้องรับผิดนะและก็จะดูว่าไอ้ใครบ้างต้องรับผิดและต้องชดใช
0: ้
1: เงินหรือไม
0: ่
1: และถ้าชดใช้อย่างไรพอสอบเสร็จแล้วก่อนที่มีคำสั่งเนี้ยตามกฎหมายเนี้ยเขาบอกว่าให้รายงานผลการสอบเนี้ยไปให้กระทรวงการคลังและตรวจสอบอีกทีนั่นคือกรมบัญชีกลางทีนี้กรมบัญชีกลางในฐานะที่ทำหน้าที่ของแทนของกระทรวงการคลังเนี้ยได้ทำความเห็นมาแล้วว่าสมควรที่จะให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลรายเนี้ยซึ่งของกลางได้หายไปเนี่ยชดใช้บางส่วนเป็นเงินจำนวน 400,000 กว่าบาทสำนักงานตุลาการชาติก็จึงออกคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังซึ่งในกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีหรือผู้กำกับน่ะเห็นว่าคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบไม่เป็นธรรมกับตนเองจึงนำเรื่องนี้มาฟ้องคดีที่ศาลปกครองโดยขอให้ศาลปกครองแล้วเนี่ยมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็สรุปก็คือเริ่มต้นจากคดีอาญามีรถยนต์ของกลางมาอยู่ในความดูแลรักษาสุดท้ายรถหายกลายเป็นคดีแพ่งแพ้คดีแพ่งเขาก็ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาชดใช
0: ้
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปหาตัวบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบชดใช้แล้วก็ได้ตัวมา
0: อ
1: ันเนี้ยก็เข้ามาสู่เป็นคดีปกครองตามที่คุณเบิร์ตถามไว้เมื่อครั้งต้นครับ
0: ค่ะ
1: ครับทีนี้อย่างไรต่อเมื่อคดีมาสู่ที่ศาลแล้วใช่ไหมครับครับต่อมาเมื่อคดีมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองแล้วข้อเท็จจริงก็ปรากฏจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลครบถ้วนแล้วก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เก็บรถยนต์ของกลางที่จัดไว้เดิมอยู่ห่างจากตัวอาคารสถานี30 เมตร
0: ค่ะ
1: แต่ในคดีนี้เนื่องจากวันที่มีการยึดรถยนต์ของกลางมาไว้นั้นสถานที่เก็บของกลางซึ่งแต่เดิมห่างจากตัวอาคารสถานี30 เมตรนะกล่าวนะมันมีพื้นที่เต็มหมดแล้วฮะมีรถจอดเต็มไม่หมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ผู้กับการสถานีคือผู้ฟ้องคดีเนี้ยจึงได้จัดเก็บรถยนต์ของกลางเพิ่มเติมกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นมา
0: ค่ะ
1: โดยจัดเก็บรถยนต์ของกลางที่เป เป็นที่มาแห่งการพิพาทในคดีนี
0: ้
1: ไว้ที่โรงจอดรถของนายตำรวจซึ่งเป็นโรงจอดรถที่ไว้สำหรับจอดรถของนายตำรวจและผู้มาติดต่อราชการก็แบ่งส่วนออกมาบางส่วนเพื่อจะจอดน
0: ะ
1: แต่ในขณะที่ไปจอดนะก็แยกเป็นสัดส่วนไม
0: ่
1: มีรถติดต่อของผู้มาติดต่อราชการมาปะปนหรอกฮ
0: ะ
1: นี่เป็นสัดส่วนเพราะมีรถยนต์ของกลางนี่จอดเต็มพื้นที่เลยกันพื้นที่ไว้ก็ให้รถจอดรถยนต์ของกลางนะครับซึ่งโรงจอดรถดังกล่าวเนี่ยเป็นโรงจอดรถแบบมีหลังคานะฮะห่างจากสถานีเพียง10เมตรเท่านั้น
0: ค่ะก็ไม่ไกล
1: ใช่เดิมนี่ไกลอันนี้ห่างแค่10เมตรมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและชัดเจนอยู่ใกล้กับทางขึ้นลงตัวอาคารซึ่งเป็นห้องทำงานของฝ่ายสืบสวนและห้องฝ่ายทำงานของฝ่ายสืบสวนเนี่ยม
0: ี
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติงานอยู่24ชั่วโมง อยู่ใกล้กับห้องทำงานของเสมียนคดีที่ทำหน้าที่ดูแลของกลางซ
0: ึ่
1: งสามารถมองเห็นได้ง่ายอีกพร้อมทั้งได้มีการสั่งการกำชับให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีและเจ้าหน้าที่เสมียนคดีคอยตรวจตาดูแลตลอดเวลาอีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังอยู่ติดกับที่จอดรถจักรยานยนต์รถยนต์สายตรวจซึ่งใช้เป็นจุดปล่อยแถวตัวสายออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้กำกับการสถานีรายนี้นะยังสั่งการให้มีการใช้เครื่องบังคับล้อเนี่ยไปล็อกล้อไปอีกต่างหากเพื่อป้องกันการจลกรรมรถยนต
0: ์ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็เอาไปป้ายไปติดว่าเป็นรถยนต์ของกลางอันนี้ชัดเจนเลยครับอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคดีนี้ครับ
0: ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่ารถยนต์ที่ยึดมาได้นะคะจอดใกล้กับสถานที่ทำงานของตำรวจด้วยม
1: ี
0: การมองเห็นตลอดเวลาไม่น่าเชื่อว่า
1: จะ
0: ม
1: ี
0: ใช่จะมีขโมยมาขโมยได้ยังไงอย่างที่บอกเลยว่าล้วงคองูเห่าอ่ะทีนี้คือการเก็บรถยนต์ส่วนของกลางที่ยึดมาเนี่ยดูแล้วนะคะจากที่ท่านเอกนัทได้พูดมาเนี่ยการเก็บรักษาตรงนี้มีความปลอดภัยค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะท่านแต่ทำไมถึงหายแล้วยังไงคะท่านคะศาลปกครองมีคำพิพากษาออกมาว่าอย่างไรคะ
1: ครับที่คุณเบิร์ดบอกว่าน่าจะปลอดภัยนะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็ฟังดูก็น่าจะปลอดภัย
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับครับคดีนี้ศาลปกครองก็พิจารณาแล้วตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏมาดังกล่าวว่าการที่สถานที่เก็บรักษารถยนต์ของกลางซึ่งผู้ฟ้องคดีได้จัดเก็บรถยนต์ของกลางเพิ่มเติมอยู่ภายในบริเวณสถานีตำรวจมีความเป็นสัดส่วนรวมทั้งมีการติดป้ายว่าเป็นรถยนต์ของกลางอย่างชัดเจนถือได้ว่ามีความปลอดภัยกว่าสถานที่เก็บรถของกลางเดิมซ
0: ึ่
1: งอยู่ห่างไปตั้ง30
0: เมตร
1: ถูกต้องครับและการจัดให้มีเครื่องบังคับล้อไว
0: ้
1: ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นเพียงเหล็กบางๆบังค
0: ับ
1: ล้อแต่อุปกรณ์ดังกล่าวก็มีใช้อยู่แล้วในราชการและถึงแม้จะมีจำนวนจำกัดก็ตามแต่ก็ได้ใช้บังคับล้อกับรถยนต์ของกลางแล้วจึงถือว่าเป็นมาตรการที่ดีที่สุดและเข้มงวดกว่าการใช้แผงเหล็กก
0: ั
1: ้นธรรมดาหรือใช้โซ่มาคล้องไว
0: ้
1: ประกอบกับการดูแลรักษารถยนต์ของกลางของผู้ฟ้องคดีหรือผู้กำกับการสถานีตำรวจรายนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรถของกลางแล้วการสูญหายของรถยนต์ของกลางคันดังกล่าวเกิดจากคนร้ายมีความมุ่งหมายที่จะโจรกรรมโดยเฉพาะ
0: ค่ะ
1: แม้จะได้ป้องกันดูแลรักษาตามสมควรแก่หน้าที่ก็ตาม
0: ค่ะ
1: และเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
0: ค่ะ
1: และข้อจำกัดเรื่องสถานที่เก็บของกลางประกอบกับระเบียบปฏิบัติมิได้กำหนดให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจซึ่งหมายถึงผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จัดเวรยามไปดูแลรถยนต์ของกลางทุกคันตลอด24ชั่วโมงคือไปนั่งเฝ้าเดินตรวจตาละนะถึงแม้ว่าไม่ได้กำหนดขนาดนั้นนะฮ
0: ะ
1: ไว้เป็นการเฉพาะก็ตามแต่การสูญหายของรถยนต์คันดังกล่าวมันเกิดขึ้นจากมีบุคคลมุ่งหมายมาโจรกรรมเอง
0: ตั้งใจเลยจะมาขโมย
1: ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้ฟ้องคดีถึงแม้จะเกิดความผิดพลาดก็เป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเองดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงพฤติการของผู้ฟ้องคดีที่ได้พยายามในการเก็บรักษารถยนต์ของกลางแล้วถือว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถานีตำรวจนครบาลนั้นได
0: ้
1: ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันและดูแลรถยนต์ของกลางคันดังกล่าวตามสมควรแก่หน้าที่แล้ว มิได้เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
0: ค่ะ
1: ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวซะ
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ออ่าง1088/2559ครับ
0: ค่ะก็โล่งใจไปนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนนี้นะคะหากได้ปฏิบัติตามระเบียบไว้ทุกอย่างอย่างเหมาะสมและก็เพียงพอแล้วนะคะก็น่าที่จะไม่ต้องรับโทษในความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะไม่เช่นนั้นนะคะคุณตำรวจหลายๆท่านเลยค่ะก็จะต้องหมดกำลังใจแล้วก็กลัวในการปฏิบัติหน้าที่นะคะต่อให้มีรถมากี่คันที่โดนยึดคุณตำรวจคงไม่สบายใจแน่ๆต่อให้ล็อกล้อแล้วหรือทำทุกอย่างแล้วอย่างที่ท่านบอกนะคะ
1: ครับในเรื่องนี้เนี่ยคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้เป็นการวินิจฉัยซึ่งเป็นไปตามจิตนารมณ
0: ์
1: ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
0: ค่ะ
1: ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับดังกล่าวก็คือมุ่งที่จะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ
0: ค่ะ
1: หรือมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที
0: ่ค่ะ
1: และเป็นการวางมาตรฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นว่าในการดำเนินการตามหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจตามกฎหมายกำหนดไว้นั้นหากเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้แล้วตลอดจนหาวิธีการหรือมาตรการต่างๆเพื่อที่จะคุ้มครองดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตามที่พึงจะกระทำได้แม้ว่าจะมีข้อจำกัดก็ตามและเจ้าหน้าที่นั้นได้กระทำตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้วแม้จะมีความเสียหายเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้นั้นย่อมไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าวทั้งนี้เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ก็เฉพาะแต่เป็นการกระทำที่จงใจหรือประมาทเลอะเลอะอย่างร้ายแรงเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองครับ
0: ค่ะท่านเอกนัทคะขอให้ท่านเอกนัทขยายความให้ฟังสักนิดได้ไหมคะเกี่ยวกับกรณีการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่จะเป็นการกระทำที่จงใจหรือประมาทเลินๆอย่างร้ายแรงค่ะเป็นการกระทำในลักษณะใดบ้างคะเผื่อว่าท่านที่ฟังรายการเราอยู่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะจะได้ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะ
1: ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สำคัญก็คือพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2539นะครับโดยเฉพาะมาตรา8ในมาตรา8นี้มันบัญญัติไว้ว่าในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์เรียกเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความประมาทเลอะเล่ออย่างร้ายแรงอันนี้นะอันนี้คือตัวบทกฎหมายเขาเขียนไว้ตามมาตรา8วรร
0: ค
1: 1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ดังนั้นถ้าเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกด้วยความประมาทเลอะเล่ออย่างธรรมดา
0: ค
1: ือไม่ร้ายแรงอ่ะคือประมาทเลอะเล่อเพียงเล็กน้อยเน
0: ี่
1: ยหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากการกระทำละเมิดธรรมดาเล็กน้อยเนี่ยแก่บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายแต่หน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานซึ่งหน่วยงานได้จ่ายให้กับบุคคลภายนอกไว้แล้วแต่ถ้าหากเป็นกรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคคลภายนอกไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้กฎหมายกำหนดว่าให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไล่เบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นให้เอาเงินมาชดใช้ให้กับหน่วยงานของรัฐได
0: ้
1: นะครับดังนั้นคำว่าประมาทเลอะเล่ออย่างร้ายแรงจึงมีความสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกันพอสมควรครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ปัญหาว่าอย่างไรเรียกว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลอะเล่ออย่างร้ายแรง
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้นะฮะเราก็จะมาศึกษา ดูจากการให้ความเห็นหรือคำวินิจฉัยของผู้ที่ใช้กฎหมายตีความกฎหมาย
0: ะ
1: นะครับอย่างเช่นความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและคำพิพากษาของศาลฎีกาตามลำดับแบบนี้นะฮ
0: ะ
1: เอาความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนนะฮ
0: ะ
1: คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยตอบข้อหารือกรมบัญชีกลางไว้ว่าอย่างไรเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงย่อมขึ้นกับข้อเท็จจริงแต่ละกรณีไปความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจะมีลักษณะไปในทางที่บุคคลนั้นได้กระทำไปโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างมากเช่นคาดเห็นได้ว่าความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้หรือหากใช้ความระมัดระวังสักเล็กน้อยก็คงคาดเห็นได้อาจเกิดความเสียหายเช่นนั้นขึ้นดังเช่นคำพิพากษาฎีกาที่1788ถึง1780/2518
0: ค่ะ
1: กรณีโรงงานของจำเลยคือกระทรวงการคลังเผาเศษปอทำให้มีควันดำปกคลุมถนนจนมองไม่เห็นทางเป็นเหตุให้มีรถขับมาชนท้ายรถยนต์ของโจทก์ซึ่งจอดอยู่ได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว 2-3 ครั้งแต่ก็ปล่อยปละละเลยไม่เปลี่ยนวิธีการเผาเศษปอจนเป็นกรณีที่จำเลยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันนี้เป็นความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไว้นะครับว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นอย่างไรทีนี้เรามาดูความเห็นซึ่งอยู่ในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
0: ค่ะ
1: อันนี้คือตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อ่าง 10/2552
0: ค่ะ
1: อธิบายถึงการกระทำที่ถือว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงว่าหมายถึงกระทำการโดยมิได้เจตนาแต่เป็นการกระทำซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นและหากใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลยอันนี้เป็นความเห็นนะครับตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดต่อไปเป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาที่2614/2522นะครับวิจัยว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟไม่นำแผงมาปิดกั้นถนนในขณะที่มีขบวนรถไฟจะแล่นผ่านเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจะอ้างว่าวันเกิดเหตุพนักงานรถไฟนัดหยุดงานไม่สามารถหาคนมาปฏิบัติงานให้ทันท่วงทีได้เป็นเหตุสุดวิสัยหาได้ไม
0: ่
1: การรถไฟจึงต้องร่วมรับผิดอ
0: ัน
1: นี้เป็นการตีความหรือการให้ความเห็นในการอธิบายว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนี่เป็นอย่างไรซ
0: ึ่
1: งเป็นการให้ความเห็นของกรรมการกฤษฎีกาคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและคำพิพากษาของศาลฎีกาครับก็สรุปนะฮะดังนั้นนะฮะถ้าหากใช้ความระมัดระวังเพียงแต่สักเล็กน้อยก็จะสามารถป้องกันความเสียหายได
0: ้
1: แต่กับไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเนี่ยอย่างเนี้ยศาลปกครองสูงสุดถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่นะคะในลักษณะของงานประเภทไหนก็ตามต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านเอกนัทคะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ท่านฝากข้อคิดนะคะหรืออุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการประมาทเลินเล่อนะคะให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เราคุยกันเกี่ยวกับคำพิพากษาในวันนี้ค่ะท่าน
1: ครับก็สืบเรื่องมาจากรถยนต์ของกลางหายนะ
0: คะ
1: นอกจากนั้นนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกส่วนที่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะกระทำการไปแล้วถ้าก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประชาชนหรือบุคคลภายนอกนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นการกระทำโดยละเมิดเนี่ยแต่เดิมนั้นนะเจ้าหน้าที่นอกจากจะต้องชดใช้ค่าเสียหายกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลภายนอกไปแล้วก่อนปี2539เนี่ยเราใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์
1: ซึ่งบัญญัติให้ตัวหน่วยงานเนี้ยใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยเอากับตัวเจ้าหน้าที่ได้ทุกกรณีแต่หลังจากนั้นมาปีพ.ศ. 2539เราก็มีการ ใช้ประกาศใช้พระบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที
0: ่ค่ะ
1: พ.ศ. 2559ขึ้นมา
0: ค่ะ
1: กฎหมายฉบับนี้มีเจตนาที่จะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่แล้วก่อให้เกิดความเสียหายให้กับบุคคลภายนอก
0: ค่ะ
1: โดยความเสียหายนั้นเป็นความเสียหายเพียงเล็กน้อยถ้าความเสียหายเพียงเล็กน้อยที่เราเรียกว่าความเสียหายธรรมดาเนี่ยที่ใครๆมนุษย์ทั่วไปก็ทำเกิดความเสียหายได้มีการบกพร่องได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นภาวะปกติเนี่ยอย่างเนี้ยก็ถือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องรับผิดจะมาฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ฟ้องหน่วยงานของรัฐแทนเมื่อฟ้องแล้วหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได
0: ้
1: เพราะถ้าไล่เบี้ยทุกกรณีเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าจะทำอะไรจะทำอะไรก็ระมัดระวังเพราะนั้นก็ขัดข้องไปหมดขาดขวัญกำลังใจในการทำงานเกรงกลัวไม่กล้าจะทำอะไรน
0: ะฮะ
1: พอบอกว่าถ้าประมาททั่วไปธรรมดาเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องไล่เบี้ยจะไล่เบี้ยก็ประมาทเลินๆอย่างร้ายแรงซึ่งเราพูดกันไปเมื่อสักครู
0: ่
1: ว่าร้ายแรงนี่คืออย่างไรเพราะนั้นเฉพาะที่ร้ายแรงเท่านั้นกฎหมายถึงจะให้ไล่เบี้ยครับอันนี้ก็อยากฝากว่าเพราะนั้นถ้าเราเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าเราทำอะไรเราทำไปโดยความระมัดระวังอย่างเพียงพอทำตามมาตรฐานตามกฎเกณฑ์ตามหลักการตามแนวปฏิบัติแล้วมั่นใจนะฮะทำไปไม่ต้องกลัวครับถึงแม้ว่าจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายกับบุคคลภายนอกแล้วก็ไม่มีสิทธิไร้เบี้ยกับเราเฉพาะแต่คนที่ขาดมาตรฐานนี่หย่อนยานมากๆเท่านั้นเองฮะอันนั้นก็ต้องพึงระมัดระวังเพราะนั้นในทางกลับกันนะฮะเมื่อสักครู่บอกว่ามั่นใจแต่ถ้าหากเราไม่อยากจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยก็ให้ทำงานตามมาตรฐานนะฮ
0: ะ
1: อย่าเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่มีอยู
0: ่ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าหนึ่งตั้งใจทำงานตามมาตรฐานตามหน้าที่ตามระเบียบและแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่าทำอะไรที่เบี่ยงเบนออกจากมาตรฐานเพราะนั้นตั้งใจทำงานให้เต็มที่
0: ค่ะค่ะได้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะหลายๆท่านที่ฟังรายการเราอยู่ค่ะก็คงมีความสบายใจกันมากขึ้นนะคะในการทำงานนะคะก็ให้ทุกท่านค่ะทำงานอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถนะคะทำอะไรก็ระมัดระวังอย่างที่ท่านเอกนัทได้บอกกับเราไว้นะคะเพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนด้วยแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะหากท่านผู้ฟังค่ะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะท่านสามารถรับฟังได้ที่ทาง Facebook นะคะของสำนักประชาสัมพันธ์ศาลปกครองค่ะที่ www.facebook.com/pradminfanclub ค่ะหรือทางเว็บไซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาดนะคะ www.choosaad.or.th ค่ะและหากท่านใดค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่สายด่วนศาลปกครอง1355นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรานะคะก็หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านเอกนัทจินเสนค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางในฐานะท่านรองโฆษกนะคะที่วันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญริศนะคะและท่านเอกนัทต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครอง

นักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4-6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4-6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5-6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7-8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนเศรษฐกิจปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกัก และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแนปีแนส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได
4: ้นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
7: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงจะหมดไปครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
6: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
9: เมื่อปี54เนี่ยเราน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวเทอร์มินมาคิดนี่เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
8: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
10: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่ ญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
11: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดเที่ยงงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางในจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์แทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
10: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
12: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
13: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของ

0: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
1: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลหนีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
2: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
1: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณ40%เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
3: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
1: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรับช่วยจ่าย60%ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้หนังที่กาชิตาโลรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชา

0: ปั่นชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท คติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
3: สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะพบกันเป็นประจำสัปดาห์ทุกสัปดาห์เลยนะคะกับเราสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันอนุมาสิงห์กวางค่ะวันนี้ดำเนินรายการที่แบบว่าเรียกเข้มข้นเลยนะคะพร้อมกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: ค่ะจะเจอเราสองคนเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนมาฝากกันเป็นประจำซึ่งวันนี้เข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระต้องติดตามเลยค่ะ
4: ผมว่ามันทำแม่งอยู่นะ
3: ค่ะ
4: ช่วงนี้น้ำท่วม
3: น้ำท่วม
4: แต่เรามาพูดเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเกี่ยวกันไหมครับ
3: เกี่ยวค่ะพอ แต่ว่าอุบัติเหตุทางถนนไม่ว่าจะเป็นภาวะปกติภาวะน้ำท่วมก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ว่ามันเกิดกันแล้วเรียกว่าต่างกันที่บริบทของการเกิดเหตุมากกว่า
4: น้ำท่วมมันเกิดขึ้นบางพื้นที่
3: ใช่ไ
4: ม่ใช่ทั่วไป
3: ค่ะ
4: แล้วน้ำท่วมไม่ได้เกิดทั้งปี
3: ใช่
4: แต่เรื่องอุบัติเหตุถนนเกิดทั้งปี
3: ทั้งปีแล้ว
4: เอาจริงๆแล้วก็เห็นใจนะคนที่กำลังประสบภัยเรื่องน้ำท่วมอยู่ก็ขออวยพรทุกท่านนะแล้วขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองนะครับอย่างน้อยอุบัติเหตุเล็กน้อยนะไฟดูดเอ้ยตกหลุมตกร่องเอ้ยพี่ท่านต้องระวังนะก็งูเงี้ยวเขี้ยวขบนะก็เป็นสิ่งที่เราควรพึงตระหนักว่ามันเกิดขึ้นได้ในช่วงน้ำท่วม
3: ใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเป็นในเรื่องของฝนตกพายุเข้าแต่เห็นบอกว่าเร็วๆนี้เป็นในเรื่องของน้ำหนุนน้ำเหนือมาด้วยต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการเดินทางที่ถ้าเราไม่รู้เส้นทางที่เราไปไม่ชำนาญทางก็อย่าฝืนไปนะครับผอ.
4: ครับก็เปลี่ยนกันนะครับเมื่อไม่นานมานี้ภาคเหนือทางอีสานเขาก็ตกอกตกใจกันฮะจมน้ำกันต้องพึ่งพาตัวเองกันหลายพื้นที่ตอนนี้ก็มาถึงคริวของคนภาคกลางแล้วฮะทางนนทบุรีคอทมนี่ก็ทางผมนี่ก็เริ่มขนของขึ้นที่สูงละนะเพราะเราไม่อยากจะเสี่ยงเราประเมินดูแล้วมันมีความเสี่ยงก็ไม่เหนื่อยมากไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างน้อยขนขึ้นไปถ้าเกิดมันไม่มาจริงเราก็ขนลงก็ถือว่าปลอดภัยแต่ถ้ามาจริงก็เสียหายเยอะแยะ
3: ต้องเรียกว่าเตรียมตัวแล้วก็ติดตามข่าวสารที่ทางเรียกว่าทุกภาคส่วนที่เขาเรียกว่าออกมาสื่อสารให้เตรียมตัวแล้วก็เฝ้าระวังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะคะแล้วอุบัติเหตุก็ยังคงเฝ้าติดตามใกล้ชิดเหมือนกันค่ะผอ.วันนี้โอ้เรียกว่าประเด็นร้อนเลยนะคะในเรื่องของเมาแล้วขับชนคนตายเร็วๆนี้ก็มีการเสนอเพิ่มโทษไปแล้วถ้าเพิ่มโทษแบบนี้มันจะกลัวจริงไหมแล้วมันจะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วทางออกของเราจะเป็นไปในทิศทางไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันค่ะผอ.
4: ครับสองวงก็เพิ่มกันแล้ว
3: เพิ่มเสนอเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะเกี่ยวกับโทษของเมาหรือว่าดื่มแล้วขับเนี่ยมันก็เรียกว่าสูงอยู่นะคะผอ.
4: มันสูงฮะ จากสถิติเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันรับปีหนึ่งก็ถือว่าเยอะนะคนที่ดื่มแล้วก็ไปขับรถเนี่ยผมเห็นตัวเลขของทางตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตกใจนะเขาบอกว่า 62,451 คดี
3: แค่ช่วงมกราถึงกันยาปีนี
4: ้9 เดือน
3: 60,000 กว่าคดี
4: แต่ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงนี้ว่าแล้วใน 62,400 กว่าคดีเนี่ยติดคุกกี่รายอันนี้คือคำถาม ที่อยากให้สังคมเราช่วยกันคิดนะ
3: ค
4: ือผมยอมรับว่าประเทศไทยเรานะมีความยุ่งยากรวมทั้งมีความสลับซับซ้อนของการบังคับใช้กฎหมายนะ
3: ฮะ
4: ไม่ว่าจะเขียนกฎหมายมาดีอย่างไรนะฮะแต่ท้ายสุดถ้ามันบังคับใช้ไม่ได้เนี่ยก็ถึงแม้คุณจะไปเสนอเพิ่มโทษแต่ประชาชนก็จะหัวเราะย่อว่ามันเคยได้ยินไหมว่าคนจนนะติดคุกนะคนบางกลุ่มผู้มีอำนาจคนมีเงินคนมีเส้นสายก็จะรอดจากตามกฎหมายซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่คาใจสังคมไทยมาเลยตลอด
3: มันเป็นเหมือนช่องโหว่ไหมพ่อคะ
4: ครับเป็นช่องโหว่
3: ค่ะ
4: ผมเข้าใจนะทีมงานฝ่ายจัดการเขาไปศึกษาแต่ที่มีประเด็นที่น่าตกใจก็คือว่าผมดูจากตรงนี้นะ ถ้าเอาประสบการณ์ของผมตลอด30ปีที่ผ่านมานะใน 62,450 เนี่ยติดคุกไม่เกิน10คน
3: มันน้อยไปหรือเปล่าคะโอ้60,000ติดคุก10คนนี
4: ่มันเลยทำให้หลายสังคมหลายคนบอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น
3: ค่ะ
4: มันคือความหย่อนยานเรื่องการบังคับใช้กฎหมายมันคือการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพอันนี้คือสิ่งที่สังคมก็ตั้งคำถามมานะ
3: ค่ะ
4: ฝั่งคนทำงานก็บอกทำเต็มที่พอเราไปเจาะลึกในรายละเอียดอันนี้น่าตกใจเหมือนกันมีบางประเด็นครับท่านผู้ฟังครับที่เราท่านอาจจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดและจะทำให้หลายคนก็ตั้งคำถามมาดีตลอดว่าเหตุใดปัญหาดื่มหรือเมาแล้วขับในประเทศไทยมันถึงไม่ลดลงสักทีอย่างที่ผมเรียนนะข้อที่จริงก็คือทำผิดโดนจับแต่ไม่ติดคุก
3: เพราะเขาบอกว่าที่เรียกว่าปีข้อมูลปี2562ถึง2566นะคะเรียกว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแล้วขับอ่ะ 56,000 กว่ารายต่อปีโอ้โหแสดงว่าเราเรียกว่ามีผลกระทบจากผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้เยอะเลย
4: ก็แปลว่าบนถนนไม่มีแต่คนเมาอ่ะนั่นเราเองท่านเองที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ก็ต้องยอมรับความจริงนะเราไม่ได้ใช้รถถนนบนความปลอดภัยนะเพราะมีคนเมาจำนวนหนึ่งอยู่บนถนนเหมือนที่เราใช้อยู
3: ่
4: เขาก็พร้อมที่จะสร้างความเสียหายสร้างผลกระทบให้กับเราเราก็มีโอกาสบาดเจ็บสูญเสียนะผมยังจำคำพูดของหมอแท้จริงได้นะหมอแท้จริงแกพูดประโยคบอกแกออกบ้านตอนเช้าแกไม่มีความมั่นใจเลย
3: ว่าออกไปมันจะปลอดภัยหรือคะ
4: ว่าตอนเย็นจะได้กลับบ้านหรือเปล่าทุกวันเลยที่ออกบ้านอ่
3: ะ
4: คือไม่รู้ว่าจะเจอคนดื่มคนเมาเนี่ยขับรถชนเมื่อไหร่ผมคิดว่าเราถ้าเรามองกันแบบตรงไปตรงมาผมว่าพวกเราก็เหมือนกับหมอแท้จริงนะเพราะว่าเราเองก็ไม่มีหลักประกันอะไรเลยเพราะท่านที่ผมเจอเคสที่เกิดทุกวันเนี่ยบางคนแต่งตัวสวยบางคนเดินเดินรอนะฮะไปทำงานแต่เช้าบางท่านออกมาพระมาบิณฑบาตนักเรียนจะไปโรงเรียนคุณยายจะไปตลาดเนี่ยแต่ท้ายสุดเจอคนเมาชนเสียชีวิตกันมีให้เห็นเป็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันดังนั้นตรงนี้นะฮะมันมีประเด็นย่อยอยู่สองประเด็นกับท่านผู้ฟังครับที่ผมอยากจะนำเรียนนะก่อนที่จะให้คุณธรรมาพูดถึงความผลกระทบความเสียหายใจความสำคัญมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีช่องโหว่อยู่ตามกฎหมายเดิมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต้องโทษเมาแล้วขับเนี่ยโทษจำคุกคือ3 ถึง 5 3 ถึง 10 ปี
3: ถึง10ปี
4: รับปรับตั้งแต่60,000 บาทขึ้นถึง200,000 บาทสองประโยคนี่นะฮะมันเป็นที่หมางความว่าช่องโหว่เนื่องจากว่าในสังคมไทยเนี่ยโทษจำคุก3 ถึง 10 ปีเนี่ยเมื่อพิจารณาตามหลักประจักษ์หลักฐานพยานเนี่ยมันก็จะมีความหนักเบาต่างกันเอาง่ายๆนะเทียบแบบไม่มีคตินะ
3: ฮะ
4: เบาสุดไม่ทำเกินไปนิดเดียวนะฮะตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้ว55 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะแต่ไปชนคนตายอย่างนี้นะไม่มีเจตนามีความรับผิดชอบต้องแต่โทษเขาบอกว่าให้จำคุกไม่เกิน3 ถึง 10 ปีดังศาลท่านก็สามารถสั่งได้ตั้งแต่3 ถึง 10 ปีสมมติสั่งถึง3 ปี
3: โอ้โห3 ปีแป๊บเดียวก็พอค่ะ
4: ใช
3: ่ค่ะ
4: ทีนี้เอาล่ะอันนี้คือเบาสุดคือหมายความว่ามีเหตุลดหย่อนผลโทษนะแรงสุดคือ10 ปีทั้งเมาอาจจะ250 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะแล้วระหว่างที่เมาแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะศาลตัดสินลงโทษสูงสุดให้จำคุก10 ปีทั้ง3และ10ปีนี่นะเอาจริงๆเนี่ยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียว
3: อ๋อมันเกิดอะไรขึ้นคะพ่อ
4: สาเหตุพ่อรู้มั้ยเพราะในกลไกกรรมคับชะกฎหมายเนี่ยมันยังมีอีกวรรคหนึ่งที่บอกว่าเหตุหย่อนผลโทษเป็นต้นว่าไม่เคยต้องคดีมาก่อนไม่เคยกระทำความผิดนะหรือแม้กระทั่งต้องคดีเป็นครั้งแรกแล้วมีการดูแลเอาใจใส่ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3: นะหรือไม่ก็ยอมรับผิด
4: ยอมรับผิดนะไม่ได้หนีนะแล้วมันก็มีเหตุว่าเมื่อมีเหตุลดหย่อนผลโทษศาลก็สามารถลดหย่อนผลโทษได้แต่ทีนี้เมื่อตัดสินจำคุก10 ปีไปแล้วเนี่ยเหตุลดหย่อนผลโทษคืออะไรศาลก็ลงให้กึ่งหนึ่ง
3: ก็เหลือ5 ปี
4: นะ5 ปีพอ5 ปีปุ๊บตรงนี้แหละครับมันก็เข้าสู่เงื่อนไขการเขาเรียกว่าไม่ต้องติดคุกจริงอ่ะก็คือรอลงอาญา
3: อ๋อหมายความว่าพอตัดสินมาลดหย่อนมา5ปีส
4: ุ
3: ดท้ายไม่ได้ติดคุกจริงเพราะว่ารอลงอาญาน
4: ั่
3: นแสดงว่าก็ต้องรอดออกมาอยู่ข้างนอกใช้ชีวิตปกติ
4: ก็อยู่บ้านนะ
3: อ
4: าจจะติดกำไรข้อเท้าอาจจะติด EM หรืออาจจะต้องไปรายงานตัวนี่ก็ว่ากันไปแต่ข้อเท็จจริงคือไม่ติดคุกไม่แต่วันเดียว
3: อันนั้นแสดงว่าพอได้รับโทษแล้วไม่ติดคุกคนก็ไม่กลัวสิครับผอ.
4: นี่คือที่มาผมเจอคนที่เขาทำงานนะเขาบอกว่าเหนื่อยเจ้าที่ตำรวจบางคนบอกโหผิดตำหน้าตำตานะจับทำเรื่องทำคดีส่งฟ้องศาลนะท้ายสุดอีกไม่กี่วันออกมาละนะคนทำงานเขาก็เหนื่อยนะประการที่สองคือคนที่เป็นผู้เสียหายญาติโกโหติกาพี่น้องคนที่ได้ผลกระทบเขาบอกว่าโอ้โหเราโศกเศร้าเสียใจเราต้องสูญเสียคนในครอบครัวแต่ใครเห็นผู้กรณี
3: เดิน
4: ออกมา
3: ใช้ชีวิต
4: ตามปกติ
3: ใช่ครับ
4: ไม่ติดคุกไม่แต่วันเดียวนี่คือที่มาของความไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของข้าราชการกฎหมายดังนั้นก็เลยกลายไปที่มาที่คุณเอิงมาว่าถ้าจะขยับตรงนี้ให้มันติดคุกจริงต้องหาทางขยับให้มันหลีกเลี่ยงหรือมันพ้นจากคำว่าเหตุลดหย่อนบรรทอนจนกระทั่งสามารถที่จะรอในวาระ
3: ได้จริง
4: ๆติดคุกจริงเนี่ยอาจจะ1วัน2วันนี่ก็แล้วแต
3: ่
4: หรือ3เดือน6เดือนแล้วแต่ว่ามันต้องให้มันหลุดจากกรอบเพราะว่ารอลงอาญา
3: น่าแสดงว่าต้องมากกว่า5ปีก็เลยเป็นที่มาของการเสนอ5ว่าขอเพิ่มโทษในกรณีนี้เป็น7ถึง15ปี
4: คือถ้าพ้นจาก5ปีก็คือหมดสิทธิ์ที่จะรอลงอาญา
3: ค่ะ
4: ดังนั้นเมื่อลดโทษลงกึ่งหนึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า5ปี
3: ถ้า7ถึง15ปีกึ่งหนึ่งก็7 8ปีแล้วค่ะน่าแสดงว่าเกิน5
4: ถูกมั้ยแต่ทีนี้เนี่ยในฝั่งนักกฎหมายเขาก็มองว่ามันก็เป็นการไม่สมควรในลักษณะนี้ความรุนแรงของเหตุโทษมันไม่เสมอกันบางคนก็ดื่มนิดเดียวแล้วเกิดเหตุแล้วก็ดูแลเอาใจใส่คือรับผิดนะฮะแต่บางรายก็ยังผิดซ้ำผิดซ้อนอย่างเงี้ยซึ่งเอามาตีความให้ติดคุกเสมอกันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะนั้นการเสนอเพิ่มกฎโทษก็เลยเปิดช่องให้นิดนึงว่าถ้าเป็นขั้นเบาก็7ปีนะ
3: ค่ะ
4: กลุ่มนี้เนี่ยจะเข้าข่ายรอลงอาญาได้อยู่นะถ้าเกิดลดลงกึ่งหนึ่งก็จะเหลือประมาณ3ปีครึ่ง
3: กว่าค่ะ
4: นะแต่ถ้ากรณีที่มีเหตุทำให้มองว่าเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรงนะฮะที่ไม่สามารถลดหย่อนความโทษได้เนี่ย
3: ก็สูงสุดก็คือ15ปี
4: 15ปี
3: พอลดลงมาครึ่งนึง
4: ก็จะเหลือ7ปีครึ่ง
3: ประมาณ7ปีกว่า
4: พอ7ปีครึ่งปุ๊บอันนี้ติดคุกแน่นอนเพราะว่ามันเกิน5ปี
3: โอ้อันนี้ก็เหมือนกับก็สอดคล้องกับที่เขามีการสำรวจนะคะผอ.เขาบอกว่ามีการสำรวจข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนความคิดเห็นประชาชนมากกว่า 3,000 คนพบว่าเห็นด้วยสนับสนุนให้มีการเพิ่มโทษถึง 91.3% โอ้โหเรียกร้องให้บังยกระดับบังคับใช้กฎหมายเลยค่ะแล้วก็สร้างความเกรงกลัวต่อการทำผิดแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำผิดตรงนี้ให้มันลดลง
4: ก็เป็นเรื่องยังถือเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าผู้รับผลกระทบ
3: ค่ะ
4: คนที่อยู่ในแวดวงวิชาการคนที่อยู่ในแวดวงการทำงานทางสังคมเนี่ยเราก็เห็นปัญหานี้มายาวนานก็ย่อมจะเห็นด้วยอยู่แล้วเกิน90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ที่ต้องไปฝ่าด่านอีก 2-3 ด่านนะในชั้นกรรมาธิการในชั้นกฤษฎีกาจนกว่าที่จะมีการประกาศใช้เนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่ว่าสำนักตำรวจแห่งชาติจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนจะส่งเรื่องดันเข้าครม.ให้เห็นชอบในหลักการแล้วเข้าไปสู่การถึงขั้นมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในครม.จราจรกันแค่ไหนถ้าสามารถทำได้จริงนะเราก็จะหลุดพ้นจากที่เรียกว่าล็อกตัวเนี้ยนะที่มันล็อกไว้เนี่ยล็อกแบบเนี้ยมันเป็นการล็อกที่ทำผิดยังไงก็ไม่ติดคุกท้ายสุดมันก็รอลงอาญานะดังนั้นการปลดล็อกเรื่องนี้ต้องมาคำนึงถึงตรงนี้แหละจะแก้จะปรับให้ขยับก็ย่อมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฟังคนที่เขาไม่เห็นพ้องก็จะออกมาพูดจากันอยู่นะผมก็อยู่ในวงการนี้มานานก็เห็นชัดนะว่าบางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะดื่มเนี่ยนะผิดก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วมีหลายประเทศที่เขาทำเรื่องนี้นะครับตรงเรียนท่านผู้ฟังนะบางประเทศเนี่ยเขาขยับไปถึงเจตนาเลยนะเขาว่าใกล้ๆเจตนาเลยคือบางคนถกเถียงกันว่าพยายามให้เป็นเจตนาได้ไหม การดื่มเนี่ย
3: ก็คือเจตนาฆ่าก็คือการขับคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณดื่มคุณเมาคุณขับรถไม่ไหวแต่คุณยังฝืนขับคุณน่าแสดงว่าคุณมีเจตนาที่จะขับรถไปชนคนอื่นอยู่แล้ว
4: คือจำข้อความรณรงค์ของเราได้ไหม
3: ค่ะ
4: เมื่อหลายปีก่อนที่เราบอกว่าดื่มแล้วขับก็กลับฆาตกรสรุปคือเวลาเมาแล้วมันฆ่าคนได้นะทำให้คนเสียชีวิตได้ดังนั้นเขาก็มีสถานะเสมอเหมือนกับฆาตกรดังนั้นก็มีความพยายามของหลายหน่วยงานก็อยากจะแก้ให้เป็นเจตนา
3: ค่ะ
4: เวลาดื่มสุราแล้วเมาแล้วขับรถเนี่ยเจตนาแต่ทีนี้เนี่ยกฎหมายเหล่านี้เวลาขยับไปเป็นเจตนาเนี่ยมันจะแตกต่างจากประมาทโดยทั่วไปมันจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นเพราะคำว่าเจตนาเนี่ยมันจะมีความรุนแรงสมัยก่อนเราอาจจะใช้คำว่าอะไรเตรียมการมีการตระเตรียมนะ
3: คิดไว้ล่วงหน้า
4: ล่วงหน้าเนี่ยแต่ว่าเวลาดื่มแล้วเมาแล้วขับมันไม่ได้เตรียมการไม่ได้คิดไปล่วงหน้าออกจากบ้านก็ไม่คิดว่าจะไปฆ่าใครแต่ทีนี้พอเกิดเหตุเนี่ยเราเอามาอยู่ในหมวดของประมาทซึ่งมันทั่วๆไป
3: ประมาทนี่เบามากเลยนะ
4: เบามากเลยดังนั้นมันเลยทำให้มีการขยับว่าให้อยู่กึ่งกลางนะก็มีการเสนอเหมือนกันในรายละเอียดนะเขาจะมีการเสนอแก้ไขข้อความว่าให้เป็นประมาทอย่างร้ายแรงที่สามารถเล็งเห็นผลได
3: ้
4: ซึ่งจะอยู่กึ่งกลางระหว่างคำว่าประมาทกับคำว่าเจตนา
3: ค่ะมีคำถามหลายคำถามเหมือนกันพอเขาถามว่าถ้าเพิ่มโทษแล้วแล้วทำยังไงต่อป้องกันได้ไหมก่อนคนเมาขึ้นรถอันนี้ทำได้ไหมคะพ
4: อเบื้องต้นก็ต้องให้ละเอียดความรู้กับคนสังคมไทยก่อนมันป้องกันได้ครับเพราะว่าแต่ว่ามันหมายความว่าภายใต้เงื่อนไขว่าเพิ่มโทษแล้วทำงานจริงนะถ้าเพิ่มโทษแล้วคนทำผิดติดคุกจริงทีนี้ส่วนตัวคนที่ออกบ้านตอนนี้ต้องคิดหนักละเพราะว่าเพื่อนบ้านข้างๆที่เคยเป็นนักดื่มเป็นขาเมาประจำแล้วขับรถชนคนแล้วประสบเหตุท้ายสุดตอนนี้ติดคุกเนี่ยซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลังจากนี้คนที่ดื่มประจำขาดื่มนักดื่มประจำจะออกบ้านก็ต้องคิดหนัก
3: แล้วร้านสถานบันเทิงหรือว่าคนที่เข้าไปนั่งดื่มนั่งอะไรเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นการป้องกันคนเมาก่อนขึ้นรถอย่างนี้ค่ะ
4: ก็มันสามารถนำไปเป็นเหตุเป็นผลอธิบายได้หมดในตัวบทกฎหมายยกตัวอย่างนะเอาร้านเขาห้ามแล้วเขาไม่ให้ดื่มเขาบอกคุณเมาแล้วตามกฎหมายอ่ะก็ถ้าให้คุณขายคุณก็จะดื่มแล้วเขาจะเดือดร้อนด้วยแต่คุณก็ยังฝืนนี่นะถ้าร้านได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจนนั่นก็ย่อมหมายความว่าการกระทำผิดของผู้ต้องหาเนี่ยก็รับไปเต็ม
3: ๆ
4: อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ไม่มีการลดหย่อนผลโทษใดๆอาจจะรับเป็นเหตุทำให้รับผลคือโทษขั้นสูงสุดแต่ถ้ากรณีที่ร้านเขาห้ามเขาไม่ได้ทำอะไรเลยน
3: ะ
4: ร้านเขาเพิกเฉยเห็นเมาแล้วก็ยังปล่อยให้ดื่
3: ม
4: ยังขายให้อีก
3: อ
4: ันนี้โดยกฎหมายมันก็จะมีพรบฉบับหนึ่งคือพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเข้ามากำกับซึ่งตอนนั้นก็อาจจะเชื่อมโยงไปสู่ความผิดที่ร้านต้องรับผิดชอบนะ
3: ค่ะ
4: แต่ตอนนี้มันก็มีปัญหาต่อมาอีกว่าตัวใครเป็นผู้เสียหาย
3: เพราะว่าเห็นที่ผ่านมาก็มีนโยบายหลากหลายนะพอนะที่จะมาช่วยกันป้องกันตรงนี้อย่างเช่นถ้าร้านรู้ว่าลูกค้าตัวเองดื่มแล้วจะกลับก็อาจจะเป็นที่เขาให้มีโครงการที่ว่ามีที่นอนพักให้นะคะมีเครื่องตรวจมีรถเรียกรถบริการมารับส่งอย่างนี้ก็มีแต่มีน้อยร้านเลยค่ะที่ทำแบบนี้ได้ตามเรียกว่าตาม
4: อันนั้นก็เป็นวิธีการที่จะหาทางออกหลายๆช่องทางแต่ข้อที่จริงมันคือว่าเมื่อร้านกระทำความผิดเนี่ยแล้วใครคือผู้ที่จะเรียกร้องต้องชดเชยหรือต้องมาร ับผิดชอบเรื่องความสูญเสีย
3: ค่ะ
4: อันเนี้ยกฎหมายเราอาจจะไปยังไม่ถึงนะผมก็รอดูอยู่ว่าร้านค้าไหนที่จะโดนฟ้อง
3: ใช่เขาบอกว่าสถานประกอบการต้องร่วมรับผิดชอบเรื่องนี้
4: ถ้าสถานประกอบการต้องร่วมรับผิดชอบก็ไปแก้กฎหมายฉบับนะคืออาจจะต้องเปลี่ยนจากในกรณีผู้เสียหายเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมเข้ามานะอาจจะไม่ใช่แค่ครอบครัวเพราะทุกวันเนี้ยลูกกินเหล้าออกจากผับนะ
3: ค่ะ
4: ขับรถออกมานะฮะประสบเหตุเสียชีวิตเนี่ยไม่มีผู้ปกครองรายใดเลยไปฟ้องร้องเอาผิดกับร้านค้า
3: ใช่ไม่มีค่ะ
4: นะแต่อย่าลืมนะเขาคือผู้เสียหายโดยตรงถ้าหากผู้เสียหายเนี่ยตามตัวบทกฎหมายเนี่ยคือกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดว่าผู้ที่จะไป เรียกร้องเอาผิดกับบุคคลอื่นเนี่ยไปแจ้งความในคดีต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะคือเป็นคนรู้จักเนี่ยก็ไปทำไม่ได
3: ้
4: นะดังนั้นอาจต้องแก้ตรงนี้ว่าจะทำยังไงที่จะให้บุคคลอื่นองค์กรหรือเจ้าพนักงานเนี่ยสามารถแจ้งความเอาผิดได้นะซึ่งตรงนี้อาจต้องไปเพิ่มอำนาจของเจ้าพนักงานแล้วก็ไปเปิดหมวดให้ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆนะอาจจะเป็นองค์กรหรือหัวหน้าหน่วยงานเขาเงี้ยนะเข้ามาเป็นผู้เสียหาย
3: แล้วถ้าตรงนี้สมมติว่าเราจะช่วยกันป้องกันการตรวจจับแล้วพอคะการตั้งด่านการตรวจจับอะไรต่างๆมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งไหมคะในการที่จะลดความสูญเสีย
4: ช่วยได้อยู่แล้วครับ
3: ค่ะ
4: การตรวจจับก็เหมือนการคัดกรองผู้ป่วย
3: ค่ะ
4: นะผู้ป่วยเดินมา10คน20คนเราต้องเริ่มจากการตรวจวัดความดันวัดอุณหภูมิวัดทุกอย่างก่อนแล้วก็แยกประเภทว่าผู้ป่วยรายนี้ควรจะส่งไปห้องไหนนะการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็เหมือนการคัดกรองผมก็ยอมรับนะว่าผมเห็นบางคนก็ออกมาบอกว่าตำรวจไม่ควรตั้งด่านเลยปล่อยให้ใช้ชีวิตตามปกตินะผมคิดว่าอันนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมนะอันนั้นมันคือการเปิดช่องให้กับคนที่เป็นนักดื่ม ออกมาเพ่นพ่านตำรวจมากขึ้นก็อย่าลืมนะฮะคนที่เขาไม่ดื่มเขาก็มีชีวิตบนถนนเหมือนกัน
3: เขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ถนนที่ปลอดภัยเหมือนกับคุณเหมือนกัน
4: ดังนั้นเนี่ยการตั้งด่านเนี่ยจะต้องออกแบบมาให้มันสามารถคัดกรองคนเสี่ยงออกจากถนนให้จงได
3: ้
4: เพราะนี่การคัดกรองคนเสี่ยงมันย่อมจะกระทบกับคนดีด้วย
3: ค่ะ
4: นะเวลาเขาตั้งด่านเนี่ยมันก็เหมือนกันคัดแยกเอาของดีกับของไม่ดีออกจากกันนะทีนี้มันจะบอกว่าดีหมดก็ไม่ได้เสียหมดก็ไม่ได
3: ้
4: มันเลยจำเป็นต้องกรองเพราะการตั้งด่านก็เหมือนเป็นการระบบคัดกรองอย่างหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยบ้านเราที่มีปัญหากันเยอะเพราะระบบคัดกรองของเรานี่มันไม่สมบูรณ์เจ้าที่นี่ต้องไปทบทวนเอง
3: ใช่เพราะว่าเห็นเขาบอกเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผอ.บอกตั้งแต่ต้นบอกว่าจับคดีนี้ตั้ง 60,000 กว่าคดีแล้วมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนั่นแสดงว่าเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าคนดื่มมากขึ้นหรือว่าเขาไม่กลัวการตั้งด่านหรือไม่กลัวการถูกจับหรือยังไงคะผอ.
4: มันมีปัญหาทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นขาขึ้นคือการไปตั้งด่านคัดกรองรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอันนี้ก็ติดขัดเป็นท่อนๆนะนี่ขาขึ้นขาลงคือเมื่อศาลตัดสินแล้วนะการบังคับใช้กฎหมายก็มีปัญหาอีกไม่ได้ติดจริงติดไม่กี่วันถูกไหมดังนั้นถามว่าทั้งสองส่วนเนี่ยถ้าจะทำให้มันสมบูรณ์เนี่ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกับการยกระดับประสิทธิภาพบังคับชนใหม่ทั้งกระบวนนะผมไม่ใช่หมายความว่าแ
3: ค่
4: ตำรวจนะตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะคนที่เป็นเจ้าของร้านครับประกอบการเราก็ต้องไปรับผิดชอบด้วยน
3: ะ
4: องค์กรด้วยมาถึงการทำงานหน้างานนะอย่างตำรวจเวลาคัดกรองก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ทำการทำงานให้มันเป็นที่ยอมรับของสังคมนะการมีความเป็นตัวตนการไม่ทำแบบมีลบลำคมในนะทำถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์เปิดเผยอ่ะพูดง่ายๆคือทำให้สาธารณชนเข้าไว้วางใจอ่ะนะแล้วพอมันพอดำเนินคดีเสร็จแล้วเราก็ต้องมีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามที่ถูกบอกกฎหมายบังคับไว้ไม่ใช่ว่าพอมีเงินก็หลุดพอมีอำนาจก็หลุดอันเนี้ยมันก็จะทำให้ระบบทั้งระบบเนี่ยขยับไปพร้อมๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนจะไว้ใจยอมรับเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเมื่อสังคมเราขยับไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าสังคมจะไม่มีข้อกังขาอีกแต่เนื่องจากว่าทุกวันนี้มันมีข้อกังขาทั้งหมดเลยทั้งขาขึ้นและขา
3: ลงแสดงว่าทุกอย่างก็คือมันจะเขาเรียกว่าอย่างที่เราพูดกันคือมันติดล็อก
4: ใช่
3: มันติดขัดมันติดล็อกแล้วถ้าสมมติว่าเรื่องราวต่างๆอย่างที่มีหน่วยงานที่เขาพยายามผลักดันเพิ่มโทษหรือว่าแก้พยายามที่ยกระดับแก้ไขกฎหมายตรงนี้ประชาชนหรือว่าหน่วยงานไหนอยากจะมีส่วนร่วมในการออกเสียงสะท้อนหรือว่าอยากจะบอกต่อเรื่องราวหรือว่าข้อคิดเห็นเขาสามารถที่จะเรียกว่านำเสนอตรงนี้ได้ยังไงมีช่องทางหรือว่ามีอะไรที่เขาจะสามารถที่จะสะท้อนเสียงตรงนี้ไปได้บ้างคะเพื่อจะร่วมกันปลดล็อกการติดขัดหรือว่าการเพิ่มโทษตรงนี้ค่ะ
4: ก็จริงๆแล้วก็ไม่ยากฮะในยุคนี้สมัยนี้อินเทอร์เน็ตอยู่ในมือนะฮะจะอยากปลดล็อกก็เขาจะมีประชุมมินาเนี่ยนะเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็วันที่เท่าไหร่นะ
3: มันที่19ถึง20
4: 20พฤศจิกาปลายปีนี่แหละ
3: ค่ะ
4: ที่ Impact เมืองทองก็ระหว่างนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะมีส่วนช่วยอยากมีส่วนเชียร์เนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์ของศูนย์วิชาการ แล้วก็เข้าไปให้ความเห็นได
3: ้
4: นะร่วมแลกเปลี่ยนนะโดยเฉพาะท่านที่เคยมีญาติหรือคนที่รักคนในครอบครัวสูญเสียอันเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราและมอลล์ขับของคนกลุ่มที่เป็นผู้ต้องหาต่างๆเนี่ยคุณมาแสดงความเห็นได้เลยนะช่วยเสียงเชียร์กันหน่อยแล
3: ้
4: วก็ถ้าเป็นไปได้ช่วยกระตุกแขนสสสวข้างบ้านท่านหน่อยบอกว่าเวลาเรื่องนี้เข้าสภาช่วยหนุนหน่อยนะเพราะไม่งั้นน่ะสิ่งที่เราคิดเราลงทุนเนี่ยดีแค่ไหนก็ช่างนะถ้าเกิดสสสวสภาเขาไม่มีส่วนได้นั่งดูนั่งพิจารณาไม่เห็นด้วยท่านคล้องมันก็จะไปลำบากนะทั้งที่เป็นทุกข์ของประชาชนนะแต่ก็อย่างที่บอกฮะคนที่เป็นทุกข์คนจนเนี่ยเสียงไม่ค่อยดังไม่ค่อยดังแต่คนที่เป็นนักหนึ่งเนี่ยเขาเสียงดังนะนะเขามีอิทธิพลในวงการตรงนั้นเนี่ยการให้ความเห็นต่างๆอันนี้ต้องอาศัยเสียงประชาชนเขามีส่วนช่วยครับ
3: ค่ะอย่างที่ผอ.ได้เน้นย้ำนะคะว่าถ้าใครอยากสะท้อนผลกระทบที่ตัวเองได้รับหรือว่าอยากนำเสนอข้อคิดเห็นของตนเองก็สามารถไปร่วมได้นะคะเรื่องนี้ก็คือในงานสัมมนาวิชาการระดับชาต
4: ิน
3: ะเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Unlock Safe Unlocking นะคะ Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยซึ่งเขาจะจัดกันค่ะวันที่19ถึง20พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์ประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีก็ไปเจอกันได้กับท่านผอ.ด้วยกับเราด้วยนะคะผอ.2คนก็ไปร่วมงานนี้เพื่อที่จะร่วมกันผลักดันแล้วก็ปลดล็อกเรียกว่าข้อมันติดขัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพฤติกรรมหรือว่าเรื่องราวต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันติดขัดนะคะที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพื่อที่จะให้เรื่องนี้นะคะเรื่องเมาแล้วขับชนคนตายเพิ่มโทษให้คนเกรงกลัวนะให้คนเรียกว่ากลัวกฎหมายกลัวการกระทำผิดนะคะเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันที่จะไปส่งเสียงแล้วก็ไปร่วมกันออกความคิดเห็นค่ะนะคะอย่างที่เขาบอกเรื่องราววันนี้ค่ะผอ.ตั้งแต่ต้นจนจบเรานะคะอย่างที่บอกคือโทษจำคุกจะ7ปี15ปีมันแค่จุดเริ่มต้นแต่การป้องกันชีวิตเราก่อนเริ่มสตาร์ทก่อนบิดกุญแจที่สำคัญคือก่อนดื่มคุณคิดก่อนว่าคุณจะกลับยังไงนะคะก่อนที่คุณจะสตาร์ทรถคุณคิดแล้วหรือยังว่าวันนี้คุณพร้อมที่จะขับจริงหรือเปล่าเพราะว่าบนถนนที่ผอ.บอกไม่ได้มีแค่เราคนเดียวยังมีคนอื่นอีกมากมายที่เขามีสิทธิ์ที่จะใช้ถนนแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีครอบครัวเขาต้องการที่กลับไปหาครอบครัวเขาอย่างปลอดภัยเหมือนเช่นเรานะคะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะอย่าให้การตัดสินใจของคุณคนเดียวนะคะไปทำลายชีวิตของเพื่อนร่วมทางนะคะคือเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยไว้จริงๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเราสองคนนะคะติดตามได้นะคะในสัปดาห์หน้าว่าเราจะนำสาระเรื่องราวความปลอดภัยอะไรมาฝากกันสำหรับวันนี้

0: อย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
1: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดนั้น
1: ต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้าเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทางเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสารรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พิพิธ

มีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายห้ายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ัพท์สภาหน้ารู
1: ้สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาหมายถึงการประชุมสามัญประจำปีของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560กำหนดให้ใน1ปีมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา2สมัยสมัยละ120วันสมัยแรกเริ่มตั้งแต่วันที่มีการเปิดประชุมเป็นครั้งแรกส่วนสมัยที่2รัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมและให้ถือเป็นวันเปิดสมัยประชุมสมัยที่2ของปีตลอดไปจนกว่าสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นอายุหรือครบวาระ

0: ปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
0: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: สวัสดีครับพบกันในเปลี่ยนมุมคิดนะครับกับเราทั้งสองคนผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
4: และผมปริ้นนันทคมประสาทพรนะครับเรามาร่วมเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
3: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
4: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
3: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับติดตามกันไปเหมือนเดิมหลากหลายช่องทางครับของสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนTPTV ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้นะครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์ทั้งกรุงเทพปริมณฑลพร้อมกับอีก14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับ
4: ครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะติดตามผ่านทางออนไลน์ได้นะครับหลากหลายแพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live นะครับที่แฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับเว็บไซต์ tpchannel.org แอปพลิเคชัน TP Channel ครับและชมย้อนหลังทุกตอนทุก EP นะครับผ่านทาง YouTube TP Channel เช่นเดียวกันครับ
3: ครับวันนี้เปลี่ยนมุมคิดต้องมองสุขภาพของเราเป็นหลักก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะเห็นข่าวเยอะมากคนเป็นโรคเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหลอดเลือดออกกำลังกายก็เป็นหนักเกินไปก็เป็นหรือบางคนไม่ออกกำลังกายเลยก็เป็นอายุน้อยๆก็เสี่ยงที่จะเป็น
4: ครับที่สำคัญคือตรงอายุนี่แหละนะครับบางคนบอกว่าโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองเนี่ยจะนึกถึงว่าต้องเป็นผู้สูงอายุ
3: ค
4: นมีอายุแล้วนะครับผ่านอะไรต่างๆนานาในการใช้ชีวิตที่สมบุกสมบันมาและมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองแต่มีข้อมูลปรากฏออกมาว่าคนอายุน้อยก็เป็นกันเยอะเหมือนกันและเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างดารานะครับหรือว่าคนใกล้ตัว
3: แม้กระทั่งเขาดูแลตัวเองก็เป็นนะ
4: ความเครียดเยอะเ
3: ป็นได
4: ้ความเครียด
3: ความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพออ
4: าหารการกิน
3: อาหารการกินอะไร
4: นั่นเลย
3: นะครับ ซึ่งตรงเนี้ยเราจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกัน
4: อ
3: ันดับแรกเลยต้องบอกก่อนว่าเรากำลังจะมีงานใหญ่เกิดขึ้น
4: ครับ
3: งานนี้เนี่ยนะบอกก่อนว่าหนึ่งจะได้รู้ว่าโรคหลอดเลือดสมองมันคืออะไร
4: ครับ
3: มันมีปัจจัยมาจากอะไรนะครับมีบริการตรวจฟรีด้วย
4: ครับ
3: โอ้เห็นบอกว่าปีที่แล้วนี่คนนี
4: ่
3: ต่อคิวกันยาวมากนะครับวันไหนนะพี่ปิ้นวันไหน
4: ครับวันที่8ตุลาคมครับ เขาจะมีการจัดงานกันนะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับ
3: บอกกันก่อนไว้เลย
4: อยากจะไปตรวจเนี่ยโอกาสดีก็ตรวจฟรีเนาะ
3: ครับ
4: ถ้าไปโรงพยาบาลตรวจเองก็เสียตังค์หลายพันอยู่นะในการที่จะตรวจเนี่ย
3: เห็นบอกว่าบางที่เกือบหมื่นนะครับสำหรับงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก
4: ครับ
3: 2569อย่างที่พี่ปริ้นบอกไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี
4: ้
3: นะครับที่เอเดนชั้น3นะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครคืออยากจะให้ไปกัน
4: ครับ
3: เรายังอยากไปเลย
4: ครับการตรวจ
3: ผมติดเปลี่ยนมุมคิดนะจะฝากพี่ปิ้นไปก่อน
4: การตรวจเนี่ย
3: ครับ
4: จะเห็นว่ามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะเพราะว่าอย่างเราจะทราบกันว่าเวลามีงานอะไรแบบเนี้ย
3: ครับ
4: ก็คนก็จะคิดกันไปว่าการตรวจน่าจะเป็นเบื้องต้นน่าจะซักประวัติหรือว่าดูจากการสอบถามพูดคุยเบื้องต้นแต่อันนี้ไม่เลยนะ
3: อันนี้ลึกนะ
4: อันนี้ใช้เครื่องอัลตราซาวด์
3: ครับครับ
4: แล้วก็มีการตรวจเนี่ยนะครับหลอดเลือดแดงหลอดเลือดสมองเนี่ยนะฮะหลอดเลือดแขนขาเนี่ยด้วยเครื่องอัลตราซาวด
3: ์ครับ
4: ตรวจวัดความดันโลหิตวัดดัชนีมวลกายด้วยนะครับจะทำให้เราได้ประเมินรู้ในเบื้องต้นเลยว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองเพราะตัวนี้เนี่ยโอ้เห็นหลายคนนะเป็นกันใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: บางคนเนี่ยคนใกล้ตัวนะคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยยิ้มอยู่เนี่ยปรากฏ
3: เริ่มเบี้ยวไหม
4: ปากเบี้ยวนะครับมุมปากตกมั่ง
3: ครับ
4: บางคนเนี่ยมีอาการยกแขนไม่ขึ้นนะหรือว่าพูดไม่ชัดนะครับตาผ้ามัวอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดได้หลายวัยเหมือนที่คุณต้นบอกว่ามันไม่เฉพาะผู้สูงอายุแล้วนะคนหลากหลายวัยประสบกับปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองและมีข้อมูลสำคัญนะฮะจาก World Stroke Organization
3: นี่สโตรกโดยตรงเลย
4: อันนี้มีข้อมูลออกมาเลยนะ
3: ระดับโลกเขาว่ายังไงบ้างครับ
4: มีข้อมูลจากระดับโลกครับเขาบอกว่าหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับตลอดชีวิตของคนอายุ25ปีอยู่ในประมาณ1ใน4นะครับแล้วก็สโตรกจำนวนไม่น้อยเนี่ยเกิดก่อนอายุ70ปี ถ้าทีมงานมีในส่วนของอินโฟกราฟิก
3: นะเดี๋ยวขึ้นมาสักนิดนึง
4: เอามาให้เห็นกันก็ได้นะครับ
3: ครับ
4: เพราะว่าประมาณ12ล้านคนทั่วโลกครับตอนนี้ประสบกับโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรกในแต่ละปี
3: แต่น่ากลัวนะจากสถิติระหว่างรอทีมงานขึ้นอินโฟกราฟิกตัวเลขอ่ะคืออายุได้ยินว่า25
4: ขึ้นไป
3: มันถือว่าน้อยนะ
4: อายุ25ปี
3: ค
4: ือ
3: เริ่มเป็นได้แล้วนะมีความเสี่ยงแล้วนะคุณผู้ชมคุณฟัง
4: 1ใน4นะครับตั้งแต่อายุ25ขึ้นไปและมากกว่า 60% เนี่ยนะครับของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเกิดในผู้ที่อายุต่ำกว่า70ปีด้วยนะฮะ
3: ไม่
4: ใช
3: ่
4: ว
3: ่า
4: โอ้ยนู่นน่ะเดี๋ยว70ขึ้นไปน่ะมีความเสี่ยงต่ำกว่านี้เกิดได้ตั้ง 60% เลยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตั้งแต่25ปีขึ้นไปถ้าเกิดว่ามีเรื่องของพฤติกรรมอะไรที่สุ่มเสี่ยง
3: คือเราจะเห็นนะฮะว่าจากสถานการณ์ที่เราร้อยเรียงมาทั้งหมดแล้วก็ตัวเลขสถิติระดับโลกเนี่ยนะคร
4: ับ
3: ที่พี่ปิ้นรายงานไปเมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือพอพูดถึงโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยตีบตีบกับตันนี่อาจจะคู่กัน
4: ครับ
3: ไม่ก็แตกไปเลยคือก็จะมี2ประเภทหลักๆนะฮะตีบตัน
4: ตีบตันก่อน
3: แล้วก็แตกซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าคือหลายๆข่าวเนี่ยผมเห็นโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียนะ
4: ครับ
3: บางคนก็อาจจะใช้ชีวิตปกติเลยนั่งทานข้าวบ้างอะไรบ้าง
4: ครับ
3: อยู่ๆก็เกิดอาการอย่างที่พี่ปริ้นบอกคือถ้ามีสัญญาณเตือนนะเรายังพอได้รู้นะ
4: ครับ
3: แต่ถ้ามันเริ่มเป็นแล้วเช่นคุยกันไปปากเริ่มเบี้ยวซีกหน้าเริ่มเปลี่ยน
4: ครับ
3: มีระยะเวลานะในการที่จะต้องส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะอาจจะกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปเดี๋ยววันนี้เราจะต้องถามคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่บางท่านไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะได้ส่งโรงพยาบาลได้ทัน
4: อ
3: ันนี้อันตรายมาก
4: โดยเฉพาะคนที่เหมือนอยู่คนเดียว
3: ใช่ครับ
4: อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เกิดเหตุในเวลากลางคืนไม่มีคนเห็นไม่มีคนอยู่
3: ไม
4: ่
3: ม
4: ี
3: คนมาช่วยเหลือเราได้
4: อันนี้ก็นำไปสู่เรื่องของการเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากอ
3: ันนี้สำคัญมากแล้วพอไปกรณีเมื่อสักครู่นี่คือตีบตันนะฮะถ้าแตกก็ดูว่าเราช่วยทันไห
4: ม
3: บางคนก็ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีหรือบางคนก็อาจจะเป็นที่มาของการเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต่อไป
4: ใช่แล้วสำหรับประเทศไทยเมื่อกี้เป็นระดับโลกนะสำหรับประเทศไทยก็มีตัวเลขนะครับที่ออกมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับในปี2519เนี่ยนะฮะ
3: ล่าสุดเลยนะ
4: ครับเขาบอกว่ามีบันทึกนะเกี่ยวกับการจำหน่ายผู้ป่วยสโตรกในระบบเนี่ย 172,708 ครั้งนะครับเป็นครั้งนะไม่ใช่เป็นคนนะคนนึงอาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสียชีวิตเนี่ย 12,264 ครั้งหรือคิดเป็นอัตราการตาย 7.10% ครับตัวเลขนี้นะครับเป็นข้อมูลบริการผู้ป่วยในตามนิยามของ KPI นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยนะครับที่จำนวนที่เป็นหลักจำนวนมากเนี่ยก็ทำให้มีการให้ข้อมูลในการระมัดระวังกันโดยเฉพาะเขาเรียกว่าหลักที่สังเกตดูได้ง่ายๆนะครับ
3: BFAST BFAST
4: ใช่
3: BFAST มันเป็นตัวย่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
4: เป็นตัวย่อย่อมาจากอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเขาบอกว่าอยากให้ไปช่วยสังเกตกันดู
3: เริ่มอันแรกตัว
4: B
3: นี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะเข้าใจเองแต่ถูกหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็น
4: บาลานซ์
3: ที่ว่าคือดูถึงการทรงตัวฮะบางคนแบบเอ๊ะเราเริ่มเดินไม่ค่อยตรง
4: อ
3: าจจะไปเป๋หน่อยเอียงซ้ายเอียงขวาหรืออาจจะเกิดกรณีทำไมวันนี้รู้สึกว่าปวดหัวหนักแล้วมันมีอาการบ้านหมุน
4: อันนี้เป็นกันเยอะนะอาการบ้านหมุนเนี่ย
3: บางคนคิดไปเองว่าเอ๊ะน้ำในหูไม่เท่ากันไหมอะไรไหมไปตรวจก่อนนะ
4: ครับ
3: บางทีมันมีประเด็นมาจากโรคหลอดเลือดแล้วเป็นหลอดเลือดในสมองเนี่ย
4: ครับจากตัว B เป็นตัว E ครับ
3: ตั
4: ว eyes นะครับตาครับตาจะมัว
3: อ
4: ย่างนี้นะ
3: ตามัว
4: พร่ามัวมองไม่เห็นหรือการมองเห็นผิดปกติอย่างฉับพลันบางคนบอกตาฝ้าๆนี่สายตาสั้นหรือเปล่าสายตามีปัญหาหรือเปล่าบางคนก็จะไปมองตรงนั้นแล้วก็ชะล่าใจไม่ได้ไปตรวจ
3: ครับ
4: หรือว่าบางคนนอนน้อยหรือเปล่าอดนอนอันนี้ก็เป็นหนึ่งสัญญาณเหมือนกัน
3: หรือใบหน้า
4: เฟ
3: ซใบหน้าบางคนเริ่มมีอาการเบี้ยวปากเบี้ยว
4: อันนี้น่าจะชัดนะ
3: อันนี้เห็นภายนอกชัดนะครับมันเป็นสัญญาณหรือบางทีก็มีแขนขาอ่อนแรงยกไม่ขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกันครึ่งซีกผมเชื่อว่าคนที่เคยผ่านจุดวิกฤตตรงนี้มาจะเข้าใจดีนะครับ
4: ครับ
3: พูดก็เริ่มไม่ชัดเห็นกรณีไหมอย่างศิลปินดาราที่หลายๆท่านเพิ่งเสียชีวิตไป
4: ครับ
3: เขาก็บอกเอ๊ะมีสัญญาณฟังไปฟังมาช่วง 3-4 เดือนมาพูดเริ่มไม่ชัดลิ้นแปลกๆ
4: การออกเสียงการออกคำในการให้สัมภาษณ์การพูดเนี่ยเริ่มไม่ชัดและสุดท้ายไทม์
3: ฮะ
4: คือรีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีเขาบอกโรคนี้อยู่ที่ความไวคือถ้าไวถึงมือหมอไวเนี่ยก็จะรอดชีวิตจะมีโอกาสที่จะรอดนะครับแต่ถ้าช้านะครับยิ่งช้ายิ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเลย
3: โอ้โหอันตรายเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสุขภาพแต่ต้องเปลี่ยนมุมคิด
4: ใช่ครับ
3: ออกกำลังกายก็ออกหนักเกินไปก็ไม่ดีกินก็ว่าคุมกินแล้วตกลงเราต้องใช้ชีวิตอย่างไรหรือต้องไปตรวจวันโรคต่อเนื่องหัวใจโลกนะคร
4: ับ
3: ทั้งหมดนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าในเปลี่ยนมุมคิดครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ
4: ครับ

0: ่อนะครับในเปลี่ยนมุมคิดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่ามองข้ามครับสำหรับโรคหลอดเลือดสมองมันเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนเกิดแล้วอายุน้อยก็เกิดได้อย่างที่ผมและพี่ปริ้นได้จั่วหัวไปในช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตตัวเองอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็การตรวจนะมีช่องทางที่จะสามารถตรวจฟรีในวันสำคัญที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับไปคุยกันสัมภาษณ์นั่งอยู่ข้างผมแล้วนะครับท่านเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ1ปีพบคุณหมอ1ครั้งแต่อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยอยากเจอกันบ่อยๆนะครับกับทางศาสตราจารย์แพทย์หญิงดิษยารัตนากรครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
0: จริงๆนี่อยากเจอคุณหมอบ่อยๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือต่อให้ดูแลสุขภาพดีบางคนเชลดีลีนเลยแต่หลอดเลือดในสมองมีปัญหาซึ่งเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงมันมีสัญญาณตรงกับที่เราบอกไปเมื่อสักครู่หรือว่าต่อให้ดูแลสุขภาพดีแล้วต้องยังไงครับสำหรับเรื่องหลอดเลือด
2: ค่ะบางคนดูแลสุขภาพดีแล้วก็บอกแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเนาะแล้วก็เป็นแต่ว่าเขาไม่เคยเจาะเลือดไม่เคยหาหมอนะบางคนนี่คือว่าหนึ่งโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยมันเป็นจากเราต้องมีความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือว่า1ก็คืออายุที่มากขึ้นคุมไม่ได้นะ2ก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะฮะหรือว่าเราเป็นโรคหัวใจเช่นเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นเขาเรียกว่าโรคหัวใจห้องบนเต้นพริ้วหรือว่าอย่างอายุน้อยแล้วเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบนะฮะหรือบางคนเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยไม่ได้ขรุขระหรอกไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรแต่ว่าเป็นโรคพุ่มพวงเช่นเป็นโรคภูมิต้านทานของตัวเองภูมิแพ้ตัวเองมันก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดอักเสบนะฮะสาเหตุมันหลายอันหรือว่าอย่างเนี้ยอย่างเราแข็งแรงใช่ไหมแล้วเราก็เอ๊ะไปเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ม้าหมุนบ้างหรือว่ากอดรัดฟัดเปลี่ยนกับเพื่อนบ้างหรือแบบโอ๊ยซบแฟนบ้างอย่างนี้บ้างนี้เนาะใช่เพราะว่าอย่าง
1: น
2: ี้ไงแล้วล็อกคอไว้เนาะเพราะเส้นเลือดจากหัวใจเนี่ยจะขึ้นไปเลี้ยงสมองนะคะจะผ่านเส้นเลือดใหญ่ที่คอสองข้างแล้วก็เข้าเป็นเส้นเลือดสมองด้านหลังที่ผ่าตรงกระดูกต้นคอในสองข้างขึ้นไปเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าเราไปหันหรือว่าไปหมุนหรืออะไรมากหนึ่งก็คือเส้นเลือดข้างในเนี่ยมันจะมีผนัง3ชั้นผนังตรงกลางมันจะฉีกขาดได้แล้วก็จะมีอุดตันของลิ่มเลือดตรงนั้นแล้วก็ขึ้นไปที่สมองได
1: ้ก็คือตรงที่มันมีการอุดตันลิ่มเลือดเนี่ยที่เกาะอยู่ก็เหมือนแบบ
2: ใช
1: ่สายยางใช่ไหมฮะที่พอปึ๊บดันเข้าไปเน
0: ี่
1: ย
0: เป็น
1: ตันข้างบนเลย
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโรคหลอดเลือดสมองอย่างที่คุณต้นกับคุณปริ้นบอกว่าเป็นได้ทุกอายุ

0: ถูกไหมฮะเป็นได้ทุกอายุนั่นก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุนี่เป็นจากอะไร
1: โอ้ผมเข้าใจแล้วเพราะว่าบางทีผม
0: นี่คือเส้นเลือดสมองขาดเลือดนะตีบหรือตันนะ
1: ตัวคนที่เฮลตี้หน่อยๆบางทีออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายอะไรทุกอย่างที่คุณหมอเล่ามันมีผลหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วการกินละอ่านการกินละ
0: ค่ะ อย่างที่บอกว่าหนึ่งก็คือว่าโรคหลอดเลือดสมองต้องบอกก่อนว่ามันแยกเป็น2แบบแบบที่1ก็คือขาดเลือดเนื้อสมองตายจากการขาดเลือดเพราะนั้นเส้นเลือดเนี่ยหนึ่งเส้นเลือดปกติเลยใสสะอาดแต่ว่ามีลิ่มจากที่อื่นเนี่ยไปอุดตันเราถึงว่าเรียกว่าหลอดเลือดสมองเนี่ยตันใช่ไหมเช่นไปดูดไขมันมีแบบว่าไขมันเข้าไปในเส้นเลือดขึ้นไปวิ่งไปอุดตันในสมองเป็นเหมือนลิ่มอะไรก็ตามหรือลิ่มเลือดจุกกระจายขึ้นไปอุดตันอันที่สองก็คือว่าหลอดเลือดนั้นอ่ะไม่ดีก็คือขรุขระเหมือนท่อประปาขึ้นสนิมเหมือนเราใช้งานไปนานๆถูกไหมคะท่อประปาพอเรามีตะกอนมีอะไรขยะในเส้นเลือดเยอะมันก็ขรุขระทำให้ตันได้หรือว่าใช้ไปนานๆปุ๊บพอตันปุ๊บบางครั้งขรุขระปุ๊บมันก็เปราะมันก็แตกเพราะนั้นถ้าตันเราก็เรียกว่าตี
2: บ
0: ใช่เพราะนั้นตีบตันเนี่ยคือสมองขาดเลือด
2: ครับ
0: แต่ถ้าแตกก็คือเส้นเลือดสมองแตก
2: โป๊ะไปเลย
0: โป๊ะไปเลยแตกถูกไหม
2: อันนี้อย่าง
0: เพราะนั้น
2: ครับอย่างอายุเนี่ยคุณหมอบอกว่าพอใช้ไปนานๆแล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับความเสื่อมหรือว่ามันมีด้วยปัจจัยทางอายุเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพฤติกรรมมันส่งผลต่อตรงนี้ด้วยไหมฮะ
0: นี่ค่ะพอเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเส้นเลือดขรุขระเส้นเลือดตีบเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยจะมีเยอะใช่ไหม
2: ไปส่งผลโดยตรงเลยนะครับ
0: เพราะว่าเวลามันขรุขระก็คือเวลาเรามีไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานหรือว่าพวกนี้ก็จะทำให้เกิดแบบว่าผนังหลอดเลือดเนี่ยมันเริ่มขรุขระมีคราบไขมันมีอะไรไปเกาะสมัยพอมันเกาะเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เราอายุ20กว่าเนาะมันก็จะมีแบบว่าไขมันไปแทรกแหละแต่พอเริ่ม30ถึง40มันจะเริ่มการอักเส
1: บ
0: การอักเสบเพราะว่าเวลามีไขมันเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเซลล์ต่างๆเข้าไปให้ไม่เลือดขาวเข้าไปกินเนาะมันเกิดการอักเสบเริ่มหนาตัวขึ้นพออายุ50ขึ้นไปมันก็จะเริ่มขรุขระแล้วก็แตกได้หมายถึงว่ามันเริ่มขรุขระพอขรุขระปุ๊บก็จะมีเกล็ดเลือดมาอุดตันได้เพราะนั้นสมัยก่อนก็คือว่าคนเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นเส้นเลือดตีบก็มักจะเป็นเขาบอกว่าถ้าเป็นก็คือหลังอายุ45หรือ50ปีขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้อายุที่แบบขรุขระนี่มันเป็นน้อยลงเพราะว่าเราทานพิซซ่าเราทานแฮมเบอร์เกอร์เราทานข้าวขาหมูเราอาหารการกินฟาสต์ฟู้ดต่างๆมันเพิ่มขึ้นหรือทานน้ำหวานทำอะไรต่ออะไรก็ตามใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงเนี่ยที่มันเพิ่มสูงขึ้นเราทานเค็มก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงถูกไหมใช่ไหมที่คุณบอกเขาพูดกันนะเราทานดาวหวานเขาถึงให้ลดหวานมันเค็
1: ม
0: เพราะหวานมันเค็มพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันไม่ดีเพราะนั้นพฤติกรรมก็เป็นอันนึงในกลุ่มของที่แบบว่าหลอดเลือดขรุขระและแข็งตัว
1: อันนี้เป็นประเด็นการขรุขระผมถามนิดนึงครับคุณหมอผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ตรงนี้อาจจะบอกว่าคือปัจจัยของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยหลักๆคือมันอยู่ที่เส้นเลือดอยู่ที่ไขมันในตัวเราอะไรเรามันก็จะมีเอฟเฟกต์ไปที่ตัวหลอดเลือดสมองบางคนบอกว่าพอไปตรวจสุขภาพประจำปีบางคนรู้ตัวนะฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นไขมันในเส้นเลือดเยอะ คุณหมออาจจะมีการสั่งจ่ายยาให้ทานอะไรเนี่ยมันช่วยได้ไหมกับการทานยาเบื้องต้นเพื่อที่จะลดไขมันในเส้นเลือดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดตีบตันแตกของหลอดเลือดสมอง
0: ถ้าเราคุมความเสี่ยงให้ดีเนาะคุมความเสี่ยงให้ดีมันก็จะลดโรคพวกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งถ้าเรามีความเสี่ยงแค่หนึ่งอย่างโรคจะเป็นเท่านี้ถ้าเป็นความเสี่ยง2อย่างก็เป็นเพิ่มขึ้น
1: ค
0: ูณเข้าไปอีก3อย่างก็เป็นเพิ่มขึ้นอีกเพราะนั้นที่วันโรคหลอดเลือดสมองโรคเนี่ยที่เราบอกว่าไปลงทะเบียนเนี่ยเราจะให้ประเมินความเสี่ยงของตัวเองเลยคุณจะรู้เลยว่าความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองใน10ปีต่อมา 5-10 ปีต่อมาคุณจะมีกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นมันก็จะมีติ๊กไอ้พวก1อายุ2น้ำหนัก3ก็คือว่าไขมันสูงเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลหรืออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ฟังตอนต้นนะที่บอกนั่งอยู่แข็งแรงดีเลยก็อยู่เป็นก็คือนึกว่าตัวเองแข็งแรงไง คยวัดความดันสม่ำเสมอไหมเพราะความดันโลหิตสูงโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีอาการจะมีอาการอีกครั้งก็คือปวดหัวมากเลือดสมองแตก
1: น
0: ะ
1: หนักเลย
0: อันที่สองไขมันในเลือดสูงเนี่ยมีอาการไหมมันเป็นการสะส
1: ม
0: อาจจะมาด้วยเจ็บหน้าอกตอนที่มันเริ่มเป็นหลอดเลือดมันเหมือนกันทั่วตัวหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดไปเลี้ยงไตหลอดเลือดไปเลี้ยงแขนขาถูกไหมเพราะนั้นอย่างเป็นเบาหวานเนี่ยเป็นหมดเลยเห็นไหมมีชาปลายมือปลายเท้ามีไตวายมีเจ็บ
1: หน้าอกมันเชื่อมโยงกันหมด
0: หลอดเลือดมันเหมือนกันทั่วร่างกายเคยตรวจไหมเพราะมันไม่มีอาการถูกไหมเบาหวานอย่างเงี้ยน้ำตาลเคยตรวจเปล่าถ้ามันไม่สูงเกินแบบโอ้โห 300-400 จนกระทั่งแบบช็อกหรืออะไรเงี้ยก็
2: ไม่ได้ตรวจไม่มีอาการ
0: ใช่เพราะนั้นบางคนก็บอกแข็งแรงดีแล้วกลัวหมอไม่ต้องเจาะหรอกไม่ต้องเช็คอะไรฉันแข็งแรงดี
1: เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น
0: หรือบางคนนะมีรู้ว่าไขมันสูงนะเป็นความเชื่ออันหนึ่งคือว่าไม่เป็นไรออกกำลังเยอะเพราะนั้นเนี่ยไขมันสูงไม่เป็นไรแต่ออกกำลังเยอะขาเข้ากับขาออกไม่เหมือนกันเนาะไขมันสูงที่มันทาน
2: แล้วคุณไปขึ้นไวแต่ขาออกเนี่ยออกกำลังกายแทบตายเนี่ยไม่ลดเลย
0: ใช่ไม่เกี่ยวใช่ไหมแล้วมันมีไขมันตัวเลวตัวดีเพราะนั้นมีคนเนี่ยก็คือว่าออกกำลังเนี่ยมากเลยแล้วก็อายุไม่มากเน
1: า
0: ะแล้วไขมันสูงไม่ยอมทานยา
1: ที่ไงอย่างที่ดาราบางท่าน
0: ไม่ยอมทานยาแล้วปรากฏว่าพอไปออกกำลังเนี่ยมันเชียร์ฟอสใช่ไหมเวลาเราออกนี
2: ่
0: ม
2: ัน
0: สูบฉีดถูกไหมเพราะนั้นเหมือนเรามีท่อสายยางแล้วมีแบบว่าคราบไขมันอ่อนๆเงี้ยเวลาเราฉีดไปยังไงมันก็หลุดไปอุดใช่ไหมเพราะนั้นไปวิ่งมาราธอนวิ่งอะไรอยู่โอ้ยเจ็บหน้าอกใช่ไหมโอ้ยป๊อกไป
2: ทีเนี้ยพอบอกคุณหมอบอกอายุน้อยๆเนี่ยมันเริ่มที่จะมีการสะสมละเริ่มขรุขระเริ่มมีการติดตันมันมีอาการอะไรที่แสดงออกมาตอนที่เริ่มเป็นบ้างไหมครับหรือว่าไปแสดงตอนที่มันหนักแล้วตอนที่แก้ไม่ทันแล้ว
0: เพราะฉะนั้นอาการอย่างที่พูดไป B fast เนี่ยนะคะมันก็เป็นอาการเตือนคือแบบว่ามันไม่ใช่แค่ B fast หรอกเพราะว่าต้องรู้ว่าสมองเนี่ยมันควบคุมทุกอย่างมันจะมีขาเข้าก็คือการรับรู้การรับรู้ก็คือเช่นว่าตามองเห็นเป็นยังไงมีชาไหมขึ้นซีกไหมได้กลิ่นเป็นยังไงหูได้ยินเป็นยังไงนะหรือฟังภาษาเนี่ยรู้เรื่องไหมใช่ไหมเช่นคุณต้นชื่ออะไรครับ
1: ถ้าตอบได้นี่ปกติใช่ไหม
0: บางคนถามหมอมาหาหมอนะหมอถามว่าคุณป้าเป็นอะไรมาอ๋อวันนี้อากาศดีนะ
1: คนละเรื่อง
0: แล้วคนก็ไปส่งไปนึกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นโรคเครียดไม่ใช่มันไม่มีแขนขาอ่อนแรงนะมันอยู่ในตำแหน่งที่ภาษาที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่อง
1: หรือว่าถ้าตีความเป็นอัลไซเมอร์ได้ไหมหรือยังไง
0: เดี๋ยวกันนะเพราะฉะนั้นมันมีขาเข้าใช่ไหมรับความรู้สึกต่างๆแล้วก็มีขาออกก็คือแขนขาอ่อนแรงการทรงตัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรต่างๆใช่ไหมทีนี้เนี่ยบอกว่าอาการพวกนี้มันเป็นอาการที่จำเพาะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองไหมไม่ใช่
2: ไม่ใช่โรคอื่นก็สามารถมีอาการเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าสมองเราเนี่ยเกิดเรามีก้อนเนื้องอกตรงนี้เราก็แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกได้ถูกป่ะ
1: เ
0: ราเป็นฝีในสมองมีสมองอักเสบแล้วก็อ่อนแรงครึ่งซีกได้
2: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นอาการพวกนี้เนี่ยคือโรคหลอดเลือดสมองจะต้องเป็นทันทีทันใด
2: เป็นทันทีทันใด
0: สเตตเป็นทันทีทันใด
2: ปึ๊บขึ้นมาเลย
0: เช่นที่จะบอกไงนั่งๆอยู่แบบแอะปากเบี้ยวเพราะที่ถึงท่อหลอดเลือดนะเนาะท่อน้ำมันนะมันจะแตก
1: อยู่ๆมันแตกอยู่ๆมันตัน
0: แตกอยู่ๆมันตันไงอยู่มันตีบใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงคำนิยามของเขาก็คือว่าโรคหลอดเลือดสมองคือความผิดปกติของระบบประสาทที่มาจากสมองและเกิดขึ้นทันทีทันใด
2: พอเรา
0: สงสัยอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะคิดถึงโรคหลอดเลือดสมองแต่มีโรคอื่นไหมที่มาอาการคล้ายคลึงได้ก็มีได้แต่อันนี้ถ้าถึงโรคหลอดเลือดสมองเช่นคุณบอกว่าแขนขาอ่อนแรงนะครึ่งซีกนะเป็นมาเป็นเดือนค่อยๆเป็นมากขึ้นอย่างเงี้ยมัน
1: ก็ไม่ทันทีทันใด
0: มันไม่ทันทีทันใด
2: มันอาจจะเป็นอะไรออฟฟิศซินโดมเป็นเส้นอะไรครับ
0: จะเป็นก้อนเนื้อสมองก็ได้มันค่อยๆโตขึ้น
1: ปัจจัยอื่น
2: แต่ถ้าเป็นเส้นเลือดสมองคือปึ๊บขึ้นมาเลยทันทีทันใดเป็นด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวหรือว่าก
1: รรมพันธุ์
0: อ๋อนี่พูดดีเลยนะเพราะบางคนเนี่ยคือว่ามีความเสี่ยงเนี่ยนะเอ๊ะแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหม
2: ครับ
0: เขาบอกว่าความเสี่ยงอีกอันนึงที่หนาไม่ได้พูดก็คือ family history ก็คือประวัติครอบครัวถ้าคุณมีประวัติครอบครัวเนี่ยมันยิ่งบ่งชี้เลยว่ายิ่งคุณมีความเสี่ยงอื่นแล้วมีป่วยครอบครัวด้วยเนี่ยมากเลย
1: คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือยังไงฮะ
0: ถูก
1: โอ้โห
0: ใช่
1: มรดก
0: ใช่
1: มรดกทางกาย
0: มันไม่ได้
1: พันธุกรรม
0: มันไม่ได้ถ่ายทอดเป็นยีนด้อยยีนเด่นนะมันถ่ายเป็นแบบมันเป็นมัลติยีนคือหลายยีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
2: ข้ามรุ่นไหมครับสมมติรุ่นคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นเนี่ยแต่ถ้าคุณปู่คุณย่าเคยเป็นได้ด้วย
0: ใช่เราซักประวัติเป็นอย่างนั้น
2: โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะ
0: ก็ความเสี่ยง
1: คุยไปก็คิดแทนเนี่ยแบบ ตกลงตัวเราเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไง
0: เนี่ยชอบเล่นกล้ามเล่นไรเปล่า
1: ใช่
0: เนี่ยไปเล่นกล้ามนะแล้วเคยตรวจหลอดเลือดบ้างเปล่า
1: เอาตรงๆนะผมอ่ะไขมันสูงในเส
0: ้
1: นเลือดสูงหมอให้ทานย
0: า
1: ซึ่งเราก็บอกว่าเอ๊ะปกติเราเลือกทานนะแต่หมอว่าบางทีมันมาจากพันธุกรรมน
0: ี่
1: ไงคำถามพี่ปิ้นบอกเมื่อสักครู่กับคุณผู้ชมคุณฟังมันใช่เลย
0: คือมีเราจะถามความเสี่ยงเนี่ยเช่นเคยเป็นเบาเออมีในครอบครัวเป็นเบาหวานไหมคุณก
1: ็
0: ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป
1: ็
0: นสโตรกไหมคุณก็ความเสี่ยงมากขึ้นอะไรเงี้ย
2: แล้วปีนี้ที่มาคุยกันเนี่ยครับปี2569ปริมาณจำนวนของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไหมฮะแล้วกลุ่มอายุประมาณเท่าไหร่ที่ป่วยกันมากในปีที่ผ่านมา
0: อย่างที่ให้ตัวเลขไปนะคะที่บอกว่าทั่วโลกก็คือว่าเกินอายุ25ก็1ใน4
2: อันนี้คือจริงตามนั้นเลยนะ
0: สมัยก่อนนะของรายงานของโรคหลอดเลือดสมองของ World Stroke Organization คือองค์การสมองโลกเนี่ยเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนนะ1ใน6นะตอนนี้เป็น1
2: ใน4แล้ว
0: ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมอ่
2: ะ
0: คือแบบว่าเรากินดีอยู่ดีมากขึ้นเนาะแล้วเราก็มีไม่ได้ออกกำลังเนาะ
1: ทุกอย่างมันง่ายขึ้น
0: ใช่ทุกอย่างนะแล้วก็ติดจอเนาะเพราะฉะนั้นความเครียดเนาะการแข่งขันสูงนะยิ่งเครียดก็ยิ่งเกิดการอักเสบของเส้นเลือดได้ง่ายเน
2: า
0: ะ
2: ความเครียดนี
0: ่เ
2: ครียดกับงาน
0: หลอดเลือดเวลาเราข
2: ร
0: ุขระเนี่ยนะคะเขาบอกถ้าเรามีการอักเสบร่วมด้วยเช่นควันบุหรี
2: ่
0: บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่อะไรก็ตามหรือว่าพอความเครียดความเครียดนี่จะทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อมันอักเสบมันก็ปริแตกง่ายใช่ไหม
2: มันก็เหมือนว่าไปเร่งเร่งให้มันเกิดขึ้นเร็วพักผ่อนน้อยด้วยไหมครับคนที่ทำงานหามลูกหาม
0: ข้าวพักผ่อนน้อยแล้วเครียดไหม
2: เครียดด้วย
0: ร่างกายเครียดถูกไหม
2: ทำงานหาเงินครับ
0: ถูกไหม
2: โอ้โห
1: คุณหมอฟังดูแบบนี้หลายคนเริ่มตกใจแล้วโอ้โหมันเข้าข่ายหมดเลยชีวิตเหมือนอยู่ยากจังเลยครับคุณหมอครับ
0: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะ
1: อย่างหมอที่เราดูแลตัวเองใช่ไหมอ
0: ย่างหมอก็พยายามลดน้ำหนักมานานแล้วนะ
1: ขอทริคนิดนึงขอทริคนิดนึงสำหรับยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียแล้วก็ติดอาหารการกินอยากจะกินอะไรก็สั่งมาเดี๋ยวก็มาถึงหน้าบ้านเลยเคาะประตูเลยเราจะใช้ชีวิตยังไงให้สุขภาพเราห่างไกลพวกโรคเลือดเหล่านี
0: ้ก็ถ้าสมมติทานข้าวแกงเนาะเพราะมันสั่งได้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็ออกไปทานข้าวแกงอย่างเงี้ยนะข้าวราดกับอ่ะเอางี้ดีกว่าเนาะเวลาราดกับเนี่ยก็อย่างผัดผักเนี่ยก็อย่าเอาน้ำมันมันราดเอาแต่ตัวผัก
1: สั่งแบบว่าไม่เอาน้ำ
0: ใช่คือสั่งแบบแห้งๆมาหรือบางคนเนี่ยก็คือสักแย่งจากถ้วยเนาะหรือเค็มก็อย่าไปเติมเขาปรุงมาไงก็ทานอย่างนั้นถูกไหมแล้วแบบว่าน้ำเค็มเนี่ยมันก็อยู่ในซุปน้ำซุปต่าง
2: ๆ
0: น้ำซุปก็อย่าซดเข้าไปหมดก็คือจิ้มๆทานน้ำมันกระเทียมก็อย่าไปใส
1: ่
0: อย่างนี้เป็นต้
2: น
1: พยายามแบบ
0: ใช่เราปรับจากที่เราใช้ชีวิตประจำวันปกติฟาสต์ฟู้ดก็ทานน้อยลงหน่อย
1: อาจจะเดือนละครั้งพอ
0: ได้ลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่
2: ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอคนที่ป่วยเป็นสโตรกนะครับเราจะไปช่วยเหลือเขาเนี่ยการปฐมพยาบาลการดูแลอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำสำหรับพอเราไปเห็นคนใกล้ตัวเนี่ยปากเบี้ยวละแขนตก
1: หรือฟุบลงไปเลยแล้วก็ไม่รู
2: ้เราจะไปช่วยเขายังไงอะไรที่ควรทำได้อะไรทำไม่ได้บ้างครับ
0: ก็คือ1พอเห็นปุ๊บเนี่ย1669
2: ไปสัมผัสอะไรเขาก่อนได้ไหมฮะคอยประคับประคองเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: พัดวีให้ยาดม
2: แอมมูนไปนวดไปบีบ
0: คือหนึ่งเนี่ยเวลาไข้เกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาใช่ไหมฮะเช่นแขนขาอ่อนแรงเลยก็ตามเนี่ยปกติสโตรกเนี่ยเป็นขึ้นมาทันทีปุ๊บเนี่ยหัวใจมักจะไม่ค่อยได้หยุดเต้นถูกไหมล่ะถูกไหมมันไม่เหมือนฮาร์ทแอทแทกไม่เหมือนหัวใจหยุดเต้นแต่ไงก็ตามแล้วก็จะมี A B C D ก็คือไปดูว่าเขาหายใจปกติเนาะจับตรงนี้เขายังชีพจรยังเต้นนะคือยังมีชีวิตเอางี้ว่าน
2: ั่งคนนั่งไงนั่งโต๊ะธรรมดาเลย
0: ดูก่อนยังมีชีวิตใช่ไหม
2: มีชีวิตอยู่
0: ถูกไหมฮะมีชีวิตอยู่เขาอาจจะนั่งแล้วเบี้ยวไปอย่างนี้ถูกไหมฮะ
1: ถ้านั่ง
0: จะเบี้ยวเป็นอย่างนี้ปุ๊บถูกไหมคะเราก็คืออย่าให้เขาตกอ่ะอย่าให้เกิดอุบัติเหตุ
2: จับมานอนได้ไหม
0: เพราะว่าเขาแขนขาอ่อนแรงเขาจะเกิดอุบัติเหตุลงไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นจับนอนเนี่ยก็นอนได้ใช่ไหมแล้วก็เรียก1669ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาเริ่มสลึมสลือปุ๊บก็นอนตะแคงแล้วก็หน้าไปทางนี้หน่อยคืออย่าให้สำลักอะไรลงไปแค่ว่า
2: ต้องคอยปลุกไหมฮะอย่าหลับนะ
1: หลายคนบอกตื่น
2: มันสลืมสลืออย่างเงี้ยมันจะหลับ
1: แต่ของพวกนี้มันอยู่ข้างในนะจริงๆ
0: ใช่มันก็
1: พูดยากอ่ะ
0: คือไปทำนั่นก็คือให้รู้ว่าเขายังมีชีวิตยังรู้ตัวอยู่ดีแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต ้องรีบเรียกสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้อง recognize คือต้องรู้ว่าเป็นสต็อกเห็นไหมที่มีข่าวว่าไปอะไรไปจับอะไรคนที่เขาเป็นสต็อกแล้วอะไรนั่นน่ะ
1: ก็ยิ่งมีย
0: ังในข่าวอ่ะ
2: ใช่ป่ะข้อห้ามอะไรที่ไม่ควรที่จะไปจับไปสัมผัสเพื่อป้องกันไม่ให้มันไป
1: หนักกว่าเดิมหรืออะไรกว่าเดิมครับ
0: อันสต็อกนี่ไม่มีปัญหานะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาเกิดแขนขาเอาแรงแล้วเขาล้มถูกไหมล้มไปกองกับพื้นเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าส่วนไหนหักบ้างส
1: ่
0: วนไหนด้านบ้างถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาสอนกันมาก็คือว่าคอก็อย่าไปบิดอย่าไปอะไรเขาอย่าไปยกอะไรเขาเพราะเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันหักอยู่ตรงไหนแต่ด้วยตัวของสต็อกเองไม่มันอยู่ในสมองใช่ไหมมันอยู่ในสมองแล้วก็มันความดันในสมองสูงขึ้นได้ถ้าซึมก็คือระวังสำลักนะก็คือตะแคงหรือถ้าเกิดเขาชักซึ่งน้อยรายนะน้อยรายคนไข้ที่เป็นโตรกจะชักยกเว้นเส้นเลือดแตกที่แบบว่าอยู่ผิวๆมันก็จะชักได
1: ้ผมทราบว่าถ้าเป็นเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาเร็วที่สุด
0: ชักก็อย่าชักก็อย่าไปนั่นนะจะบอกว่า
1: อันที่ว่าเอาอะไรไป
0: อย่าไป
1: เอาช้อนไป
0: ไม่กัน
1: แล้ว
0: ไม่ก็คือปกติถ้าเขาชักหรืออะไรปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จับหน้าเขาตะแคงถูกไหมคะคือไม่ให้สำลักถ
1: ู
0: ก
1: ไ
0: หมใช่หน้าตะแคงนี่คือถ้าปกติแล้วไม่สำลักเนาะแล้วก็รีบนั่นห้ามเอาไอ้พวกอะไรนะช้อนเชิญเข้าไปที่ปวดเท้าก็จะกัดลิ้นเลยไม่ใช่เขาไม่ได้กัดลิ้นขาดอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวเกิดไปยัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้พวกสิ่งต่างๆพวกฟันเฟิร์นพวกเวลาเขาชักมันจะฟอสถูกไหมมันจะแข็งอ่ะใช่ไหมไปนั่นเคยมีแล้วก็แบบว่าลงไปในหลอดลมหยุดหายใจเปล่าๆหมายถึงว่าฟันเฟิร์นเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: อาการหนักกว่าเดิม
0: ใช่
1: จากกรณีนึงเน
0: า
1: ะพยายามที่จะ
0: นี่ความเชื่อที่ผิดที่เราเอาอะไรเข้าไป
1: สรุปคือนอนตะแคง
0: ใช่
1: ให้เขาไม่สำลัก
0: ใช่แล้วก็แต่ดูก่อนนะเวลาตะแคงนี่เขาคอก็ต้องอยู่ในแน่ตรงเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขาล้มไปแล้วคอเขาเคลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ก็รีบโทร
0: 169
2: นะครับ
1: 9
2: กู้ชีพกู้ภัยเข้ามาช่วย
0: คือหนึ่งต้องรู้ก่อนว่าสงสัยสต็
1: อ
0: ก
2: มันมีไหมคือแบบพอมีอาการขึ้นมาแล้วสักพักหายไปบางทีคุยอยู่ในหน้าเบี้ยว
1: กลับมา
2: หรือว่าแขนชาปุ๊บสักแป๊บนึงผ่านไป50-10นาทีดีขึ้นแล้วนะอันเนี้ยควรที่จะต้องไปพบแพทย์
0: ก็คือเช่นหลอดเลือดเราเริ่มขรุขระใช่ไหมฮะแล้วเราก็มีอะไรเนี่ยมันขึ้นไปอุดใช่ไหมแล้วมันก็ดิสลอดคือไปวิ่งไปตามไปอยู่ตรงฝอยๆเล็กๆแล้วเพราะนั้นไอ้อาการเนี่ยมันก็จะดีขึ้นได้เราเรียกภาษาเดี๋ยวนี้คนไทยรู้เนาะเขาเรียก TIA transient ก็คือว่าเป็นชั่วคราว I ก็เป็น ischemic คือขาดเลือดแล้วก็ A ก็คือ attack ก็คือเป็นสมองขาดเลือดชั่วคราวพวกนี้ก็คืออาการเป็นทันทีทันใดเหมือนกันแล้วก็จะหายได้ภายใน24ชั่วโมงโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นประมาณแบบว่า 2-3 ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นนาทีทองเป็นอาการเตือนซึ่งประมาณ 5-7% ของไข้ก็จะเกิดเป็นถาวรได้
1: คือยังไงก็ตามแต่ถ้ามีเคสแบบนี้แล้ว
0: ต้องไป
1: ดูแลตัวเอง
0: ทุกโรงพยาบาลเนี่ยใหญ่ๆเนาะหรือเล็กๆเดี๋ยวนี้เขาจะมี stroke fast track stroke fast track ที่ประมาณที่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งที่โรงพยาบาลหลายแห่งที่เขามีเพราะมันมีต้องไปเร็วมีการให้ยาสลายลิ่มเลือดถูกไหมครับเพราะนั้นเขาเรียก stroke fast track
2: ก็คือไปตรงห้องฉุกเฉิน
0: ไปห้องฉุกเฉิน
2: แต่เขาจะมี fast track
0: ใช่
1: ต้องด่วน
0: พอไปถึงห้องฉุกเฉินใช่ไหมเขาก็จะถามเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บพยาบาลที่เขาคัดกรองเขาจะบอกอุ้ยสงสัย stroke นะเป็นบางทีวันรีบเพิ่งเป็นมาเลย
2: เขาจะ
0: activate stroke fast track ซึ่งกำลังจะบอกว่าเวลาที่แก activate เนี่ยคำนิยามของคำว่าหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเนี่ย
2: ร
0: เรารวมสมองขาดเลือดชั่วคราวด้วยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: ครอบคลุมหมดเลย
0: เพราะฉะนั้นกำลังบอกว่ามันเร่งด่วนไหมมันเร่งด่วนทั้งคุณไม่ดีขึ้นก็เร่งด่วนทั้งคุณดีขึ้นก็เร่งด่วน
1: อ่ะไหนๆพูดขนาดนี้หลายคนจะกลัวไปมากกว่านี้ไปตรวจเถอะวันนี้แหละครับนาทีทองปกติการตรวจอะไรต่างๆหลอดเลือดเอ่ยค่าใช้จ่ายเอารวมๆนะครับคุณหมอฮะประมาณเท่าไหร
0: ่อ๋อคือปกตินะตรวจอัลตราซาวด์ใช่ไหมคะอย่างที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมคะทั้งตรงนี้กับตรงนี้ก็คือประมาณ 4,500 ตรวจหลอดเลือดนะแต่ถ้าเอกชนเนี่ยเท่าที่ทราบนะคะ
1: เท่าที่ทราบ
0: ก
1: ็คือ
0: แค่ตรวจตรงหลอดเลือดตรงนี้ก็ 4,500
1: อะไรคุณถามว่าทำไมต้องตรวจหลอดสำคัญตรงไหนหลอดเลือดใหญ
0: ่นี่คือตรวจอัลตราซาวด์นะอัลตราซาวด์หลอดเลือดที่ตรงนี้ก็คือว่าหลอดเลือดจากหัวใจเราเนี่ยจะขึ้นไปเลี้ยงสมองจะผ่านที่ต้นคอถ้าจับชีพจรมันจะตุบๆตรงนี้เพราะนั้นห้ามไปจับอย่างนี้เนาะเนี่ยตุบๆ
2: ต้องระวังเขาไม่ให้นวดเวลาไปนวด
0: มันตุบๆเนี่ยมันตุบๆใช่ไหมมันก็จะ พราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าผนังหลอดเลือดมันเริ่มหนาตัวขึ้นใช่ไหมเริ่มขรุขระเริ่มหนาตัวการในอเมริกาเขาทำการศึกษาแล้ว American Heart นะคะAssociation คือของสมาคมเขาเนี่ยอเมริกันสโตรกด้วยเขาก็บอกว่าถ้าเราตรวจแล้วหลอดเลือดตรงนี้ขรุขระเป็นการตรวจคัดกรองซึ่งบ่งชี้ว่าจะเรามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเส้นเลือดสมองตีบและเส้นเลือดหัวใจตี
2: บบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงเลยแสดงว่ามันก็ชัดเจนว่าตรวจตรงนี้ก็สามารถที่จะบอก
0: ได้ชี้บ่งชี้บ่งชี้เพราะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วนี่เป็นยังไงถ้ามันตีบมากเกิน 70% นะเราก็ไปซักอาการต่อหรือต้องไปทำMRI ก็คือดูเข้าอุโมงค์ต่อนะว่าแบบว่าเนื้อสมองมีอะไรผิดปกติไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าตีบมากอย่างนั้นปุ๊บแล้วก็มีเหมือนหัวใจเขาใส่สเตนใช่ไหมเหมือนเขาผ่าเราก็สามารถจะผ่าแล้วก็เลาะพลักเขาเรียกพลักก็คือคราบเลาะคราบ
1: เหมือนลอกท่ออ
0: ่ะเหมือนลอกท่อใช่หรือว่าใส่สเตนเนี่ยก็ทำได้แต่ถ้ายังตีบไม่เยอะปุ๊บเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องคอยเขาเรียกว่าติดตามและการที่เราให้ยาลดไขมันระดับของยาลดไขมันเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ว่าเราความเสี่ยงเท่าไหร
2: ่
0: ถ้าพลาคเราเริ่มหนาปุ๊บเราก็ต้องให้ไขมันตัวเลวต่ำกว่า100อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเริ่มเป็นสต๊อกแล้วเนาะไขมันตัวเลวต้อง70อย่างนี้เป็นต้นมันจะบ่งชี้ว่าความเข้มข้นในการที่ควบคุมความเสี่ยง
2: ทีนี้เวลามีอาการบางคนอยากจะไปตรวจเนาะเริ่มมีอาการแล้วไปตรวจเนี่ยเวลาไปที่โรงพยาบาลก็มีสเต็ปก็ต้องไปทีละสเต็ปคือจะไปแล้วแบบขอตรวจเลยอัลตราซาวด์เนี่ยเขามักจะไม่ให้
1: ต้องมีซักประวัติมีนู่นมีนี่มีนั่นอัน
2: นี้คนใกล้ตัวเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีอาการแล้วไปตรวจเขาก็จะบอกไปทางอื่นอ่ะยังไม่ได้มาทางเรื่องของสโตรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนานมากกว่าจะได้เข้าไปอัลตราซาวด์ไปตรวจMRI แล้วตอนหลังมาพบว่าเป็นสโตรกเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนกระบวนการคัดกรองรักษามันค่อนข้างเป็นยังไง
0: อย่างที่บอกว่าถ้าเป็น acute stroke เนี่ยเราจะ activate stroke fast track เนี่ย stroke เนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยมันจะแย่ลงได้ใน7วันแรกใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ให้รอให้7วันมานะเราต้องให้รีบมาเลยโดยเฉพาะเราให้ยาสลายลิ่มเลือดได้เนี่ยภายใน 4.5 ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ในบางรายเราก็ให้extend ออกไปได้หรือถ้ามากกว่า 4.5 ชั่วโมงแต่มีลิ่มเลือดใหญ่อุดตันเราก็สามารถเข้าไปแล้วก็ไปลากออกมาได้เรา extend time ถึง24ชั่วโมงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามาแล้วมาเร็วปุ๊บอยู่ใน period อย่างนี้ปุ๊บที่มันจะ activate stroke fast track ไม่ใช่เป็นแล้วเป็นเดือนอย่างนี้ไม่ใช่นะเป็นแล้วดีขึ้นเป็นเดือนอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ใน stroke fast track เนาะอย่างนั้นเนี่ยการันตีเลยว่าจะมาถึงทำคอมพิวเตอร์สมองภายใน20นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะทำ MRI ได้ภายใน18ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยความถ้าเราเป็นฉุกเฉินขนาดนั้นเนี่ยเราถึงมี stroke fast track เราจะมีโปรโตคอลไว้อยู่แล้วว่าควรจะทำเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น OPD ที่เป็นมานานแล้วอันนั้นก็แล้วแต่คุณหมอจะดูว่าเป็นอย่างไร
1: แต่กิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นวันที่8พี่ปิ๊นฮะยิ่งกว่า fast track อีก
2: ครับ
1: เพราะตรวจประเมินอ่ะคุณหมอครับวันที่8ตรวจฟรีด้วยยังไงครับรายละเอียด
0: ก็คือว่ามูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะร่วมกับสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็บริษัทเอกชนนะคะทางการแพทย์เนี่ยหลายแห่งนะคะเราก็ได้จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลกนะคะขึ้นที่วันพฤหัสที
1: ่8ตุลาคม
0: นะคะปีนี้นะคะเวลาเที่ยงถึง5โมงเย็นนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพนะคะที่ชั้น3โซนอีเดนนะคะเพราะฉะนั้นในงานก็จะประกอบด้วย1มีเสวนาบนเวทีบนเวทีก็จะมีคุณหมออาจารย์แพทย์จากโรงเรียนแพทย์หลายๆแห่งและสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยเรารวมลงอาจารย์แพทย์จากหลายๆแห่งท่านก็มาคุยให้ฟังว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นยังไงมีอาการเตือนยังไงรักษาอย่างไรแล้วนอกจากนั้นที่เรายังไม่ได้คุยก็คือว่าหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยมันมีสมองเสื่อมได้สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยพบเยอะไม่ใช่อัลไซเมอร์อย่างเดียว
1: ต้องไปฟัง
0: นะแล้วเราก็จะมีบูธพอลงไปปุ๊บเนี่ยเราฟรีแล้วพอลงทะเบียนอย่างที่บอกคัดกรองความเสี่ยงแล้วเราก็จะให้เบอร์ซึ่งไปตรวจนะคะมีบูธให้ความรู
1: ้
0: แล้วก็มีบูธซึ่งตรวจอัลตราซาวด์ตรวจหลอดเลือด
1: ที่คอ
0: เส้นที่เราพูดถึงแล้วก็จะมีมา4เครื่องเลยนะคะเราก็มีมาตรวจแล้วเราก็มีตรวจหลอดเลือดแขนขาเพราะว่าหลอดเลือดแขนขามันบอกแล้วไงหลอดเลือดเท่ากันทั่วตัวใช่ไหมซึ่งก็จะมีห้องตรวจ แยก2ห้องปีที่แล้วมีห้องเดียวปีนี้มี2ห้อง
2: อ๋อเพิ่มเลยปีแล้วคือได้รับความนิยมมากเลยใช่ไหมครับปีนี้เลยต้องเพิ่ม
0: ใช่ก็ต้องขอบคุณนะคะ
1: คือคิวไม่มีเต็มใช่ไหมผมจะได้บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนที่สนใจ
2: ม
1: ี
2: รับจำกัดไหม
0: ก็รับไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงคือเขาทำถึง5โมงเย็นเพราะนั้นอย่าไป4โมงครึ่ง5โมง
2: อย่าไปช่วย
0: เขาจะเพราะว่าคิวมันก็ล้นแล้ว
2: ไปตั้งแต่เที่ยงเลยเขาเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะเที่ยงเป็นต้นไปก็รีบไปได้เลยแนะนำการเดินทางหน่อยครับเพราะว่าเซ็นทรัลเวิลด์นี่โอ้โหการจราจรหรือว่า
1: ใจกลางเลย
0: ใจ
1: กลางเมือง
0: ชั้น3เนี่ยรู้สึกว่ารถไฟฟ้า
1: พอดีเลยใช่ไหม
0: เชื่อมเลยรถไฟฟ้าเชื่อมเลยสถานีสยามสแควร์
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เข้าไปเลย
2: มันอยู่ระหว่าง
1: ถึงโซน
0: เราออกสถานีสยามสแควร์ใช่ไหมคะ
2: ค
0: แล้วเราก็มีสถานีเช็ดลมถูกไหมคะแล้วก็เดินตรงนั้นแล้วเราก็เชื่อมเข้าเซ็นทรัลเวิลด์
1: เดินสกายวอล์กแล้วก็เชื่อมได้เลยฝากไว้นะครับวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมตั้งแต่เที่ยงตรงไปจนถึง5โมงเย็นรายละเอียดต่างๆคุยในเปลี่ยนมุมคิดเนี่ยผมให้3ชั่วโมงก็ไม่หมด
2: ใช่ครับ
1: แต่รายละเอียดทั้งหมดจะถูกยกไปได้ทั้งความรู้ได้ตรวจสุขภาพฟรีเพื่อที่เราจะป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองวันนี้ขอบคุณนะครับทางรองประธานกรรมการบูรณิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์อาจารย์หมอดุษยารัตนากรขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวคงได้ไปกันนะครับฝากไว้พฤหัสบดี8ตุลาคมวันนี้หมดเวลาของพวกเรานะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
2: ครับและผมปริ้นนันทคมประสาทพรครับ
1: พร้อมอาจารย์หมอดุษยากรลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เสนอตอนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยสานต่อพระปณิธานสู่การปฏิบัติการพัฒนากระบวนการยุติธรรมมิได้สิ้นสุดลงเพียงการกำหนดหลักการหรือการออกกฎหมายหากต้องอาศัยองค์ความรู้งานวิจัยและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพจนได้รับการรับรองจากสหประชาชาติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติหนึ่งในกลไกสำคัญคือสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมตามมาตรฐานสากลตลอดหลายปีที่ผ่านมา TIJ ได้ทำหน้าที่เป็นเวทีเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมจากทั่วโลกสถาบันแห่งนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่และผลักดันการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆผ่านการจัดประชุมวิชาการการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานราชทัณฑ์และองค์กรด้านยุติธรรมภายใต้พระวิสัยทัศน์ของพระองค์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมมิได้จำกัดอยู่เฉพาะการลงโทษผู้กระทำผิดแต่ต้องมุ่งสร้างโอกาสลดการกระทำผิดซ้ำและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนพระองค์ทรงสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการบริหารงานยุติธรรมรวมถึงการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเชื่อมโยงกับการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนทุกกลุ่มด้วยบทบาทดังกล่าว TIJ จึงได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในฐานะองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นกระบวนการยุติธรรมและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติจากพระราชดำริที่เริ่มต้นจากความห่วงใยผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยได้ขยายผลสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกเพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมและส่งเสริมหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจึงไม่ใช่เพียงองค์กรทางวิชาการหากยังเป็นอีกหนึ่งผลสัมฤทธิ์สำคัญของพระปณิธานที่มุ่งสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมความเสมอภาคและการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพระราชกรณียกิจด้านนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ทรงมองไกลกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ทรงมุ่งสร้างองค์ความรู้และความร่วมมือที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและระดับโลกตอนต่อไปติดตามพระเมตตาต่อเด็กและเยาวชนพระราชกรณียกิจที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาศักยภาพและอนาคตที่ดีกว่าให้แก่คนรุ่นใหม่

0: ถานีที่เป็นกลางสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองวิทยุรัฐสภา
1: ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารฝ่ายนิติบัญญัติการประชุมรัฐสภารวมทั้งรายการต่างๆที่เติมเต็มสาระความรู้รอบด้าน
0: สะท้อนความเป็นจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างเป็นกลาง

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอตึดตะปือนั่งนักเจ้ากล้ามีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
14: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
4: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
5: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
4: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
6: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
7: สวัสดีค่ะ
6: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
7: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
6: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
7: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
6: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
7: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้อง
9: นี่เธอมัวท่องอะไรอยู
8: ่ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและทางง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
9: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
8: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงอยู่สูญเสีย
10: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
11: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
12: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
13: เข้าไปอ่ะก็โกงไงเข้าไป
14: โกงประมาณ
10: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉมาสิ
15: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
16: ความสมัครใจและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อชาวอิตาเลียนมีตำนานรักคือโรมิโอและจูเลียชาวเกาหลีก็สร้างตำนานรักประวัติศาสตร์ของแดจังกึมและหมอโฮจุนคู่รักที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยไม่ยอมน้อยหน้าตำนานรักแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะตรึงอยู่ในจิตใจของทุกคนลำดวน

0: ชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชุนค่ะ